0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตนเองทุกคนเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสทำกิจกรรมอะไรมาเอ่ยมาเลยค่ะโอ้วันนี้พี่ฟ้าใสทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: สีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้พี่ฟ้าใสวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: ร้านของเล่นค่ะ
0: อ๋อเป็นร้านของเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ฟ้าใสอยากจะต่อเติมเพิ่มอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: พอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่ฟ้าใสไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
3: หนูชอบตรงร้านค่ะ
0: ทำไมคะ
3: เพราะว่ามันใหญ่แล้วก็สวยค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเพราะว่ามันใหญ่รายละเอียดชัดเจนใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะเดินไปเลยค่ะพี่เบเดินไปเลยค่ะเดินไปหาคุณครูแพรวได้เลยค่ะ
4: ฉีดสีครับ
0: ฉีดสีนั่นเองพี่เบคอนฉีดสีเป็นรูปอะไรคะ
4: รูปดอกไม้ครับ
0: รูปดอกไม้พี่เบคอนชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบครับ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ปอร์เช่ค่ะ
5: ชอบหมดเลย
0: ชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรลูก
5: เพราะมันสวย
0: เพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่อั่งเปาทำกิจกรรมอะไรคะ
6: กิจกรรมใหม่
0: ขอกิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
6: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดร้อยอะไรอีกคะ
6: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดทำเป็นอะไรเอ่ย
6: สร้อยค่ะ
0: สร้อยนั่นเองหนูชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
6: ชอบ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่อั่งเปาไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบชอบตรงไหนล่ะขอถามเป็นพี่สโนค่ะ
7: หนูชอบเ
0: พราะว่าอะไรคะ
7: เพ
0: ราะว่าเพื่อนเขาทำสวยแล้วก็มีสมาธิในการร้อยดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะผลงานของเด็กๆนะคะสวยงามกันทุกคนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มือของเด็กๆเปื้อนหรือเปล่าเอ่ยเปื้อนใช่ไหมคะเปื้อนสีน้ำกันแน่ๆเลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาละค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นเกมเด็กๆเล่นกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: แบ
0: ่งปันซึ่งกันและกันและต้องรู้จักกัน
1: รอคอย
0: รอคอยและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะเอาเลยค่ะเรามาดูเกมกันเลยเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่14ของเล่นของใช้ชื่อเกมเรียงลำดับสั้นยาวฟังชื่อเกมแล้วก็รู้สึกน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของคุณครูแพรนะคะก็จะมีหลายรูปมากๆเลยแต่คุณครูแพรขอสาธิตเป็นรูปเชือกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวคุณครูแพรจะขออนุญาตกระจายเกมก่อนนี่เลยค่ะนี่นะคะเราจะมาเรียงลำดับนะคะตามความสั้นไปถึงความยาวของเชือกนั่นเองค่ะเด็กๆใครจะออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆให้คุณครูแพรได้รับชมบ้างคะคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำช่วยคุณครูแพรหาเชือกที่สั้นที่สุดหน่อยค่ะเอามาวางตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะต่อไปเราจะมาหาเชือกลำดับต่อไปกันเลยไหนขอดูซิขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์คิดว่าลำดับต่อไปจะเป็นเชือกความยาวแบบไหนดีคะนำไปวางเลยค่ะถ้าเราได้แล้วเราก็นำมาทำอย่างไรคะ
1: ช
0: ีดกันถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นความยาวเชือกลำดับไหนดีคะใช่หรือเปล่าคะจากสั้นแล้วก็ไปถึงยาวที่สุดลำดับต่อไปจะเป็นความยาวเท่าไหร่ดีคะอันไหนดีนะใช่หรือเปล่าคะเพื่อน
1: ๆ
0: ยังไม่ใช่พี่ปังหอมลองเลือกอีกทีนึงสิคะอันไหนดีคะอันนี้หรอคะใช่ไหมคะเพื่อนๆไหนลองดูสิถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเป

0: คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายกลุ่มมีการให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ตั้งใจเล่นเกมกันทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: การดูโทรศัพท์ค่ะ
0: อ๋อการดูโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าการ

0: ที่เรารู้เท่าทันสื่อในโทรศัพท์ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสื่อแบบไหนที่เราไม่ควรทำตามคะ
1: สื่อที่ไม่ดีค่ะ
0: แบบไหนที่ไม่ดีคะ
1: ยิงกันค่ะ
0: ก็คือสื่อที่ใช้ความรุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสื่อที่มีผู้คนพูดคำหยาบแบบนี้หนูทำตามได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามันไม่ดีค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักหรือว่าดูก้าวร้าวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราสามารถเลือกสื่อที่เราจะรับชมได้ตามความเหมาะสมของเด็กๆเลยแล้วสื่อแบบไหนที่หนูควรรับชมคะ
1: สื่อที่ดีค่ะ
0: เป็นแบบไหนคะพี่ใบเตย
1: ศิลปะค่ะ
0: อย่างเช่นศิลปะหรือการทดลองเกี่ยวกับอะไรคะ
1: การทดลอง
0: วิทยาศาสตร์ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่เด็กๆดูสื่อสามารถให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นสามารถพูดและเล่าเรื่องราวได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้สามารถรอฟังคำให้จบก่อนและเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันและคุณครูแพรหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเองนะคะได้หรือเปล่าเอ่ย
2: ได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในกิจกรรมนี้เด็กๆนะคะได้แบ่งปันอุปกรณ์ซึ่งกันและกันและให้ความช่วยเหลือกันเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจกันทุกคนเลยค่ะต่อไปค่ะก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหานอกจากนี้คุณครูปลายทางก็มาให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมเอ่ย
2: ได้
0: นะคะ1 2 3
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง web.dltv.ac.th
4: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียว

0: มันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น
1: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับของเล่นของเปเป้ครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
2: เ
1: อ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
2: ่ไข
1: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
2: ฮ่า
1: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับ

0: ใจของแคทโต้ของแคทโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรปเปอร์แรปปี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

ีเหลืองนวลส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: ไป

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ
1: 1 2 3 สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้ฮ่า
0: ฮ่าเก่งมากจ้ะฟ้าฟ้า
2: เอ๊ะ
0: ฟ้าฟ้ารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันนี้เหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: เอ๊ะอ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ้าฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ้าฟาฟาก่อนแล้วกันจ้าฟ้าฟ้านั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์

0: ป็นยังไง
1: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
0: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: รถราง
0: ม
1: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
1: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
3: สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ปกติมากๆเลยเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเจอกันคุณครูแพรตอนเด็กๆนะคะที่ฝึกปั่นจักรยานก็ล้มเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมคะพี่ใบบุญ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแต่พี่ใบบุญก็เข้มแข็งแล้วก็ยืนขึ้นมาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะน่ารักครูไปทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

0: เด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆเลยมีบางคนบอกว่าหนูซื้อปลาทองมาเลี้ยงด้วยค่ะแต่ว่าการเลี้ยงของหนูนะคะก็จะเลี้ยงดูอย่างดีเลยจะเปลี่ยนน้ำอยู่บ่อยๆแล้วก็จะให้อาหารปลาทองด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคะเวลาที่เรานำสัตว์มาเลี้ยงนะคะก็อย่าลืมดูแลมันให้ดีด้วยนะคะต่อไปมีบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้ไปช่วยคุณแม่กวาดหน้าบ้านด้วยแล้วก็ไปเจอหอยทากด้วยค่ะโหน่ารักมากๆเลยนะคะแต่เราเอามือไปสัมผัสหอยทากได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะตายก็ได้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยกันมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ล่ะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
2: เห็นป้ายน
0: ิ
2: เทศ
0: เห็นป้ายนิเทศพี่นิรินทร์ค่ะ
3: เห็นม
0: ุ
3: มประสบการณ์
0: เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทาง

0: บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วก็มุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นอย่างไรเราอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเอาล่ะค่ะตอบถ้าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยโอ้หลายคนได้พื้นที่แล้วนะคะเนี่ยหยุดหรือยังคะหยุดหรือยังนะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะถ้าเด็กๆได้พื้นที่แล้วต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนวันนี้มีใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างนะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกระยางโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเด็กๆปลายทางบ้างทำท่าทางอะไรคะโอ้มีคนทำท่าทางเป็นแมงมุมด้วยค่ะโอ้เวลาที่เด็กๆนะคะไปหยิบสิ่งของตามมุมประสบการณ์นะคะดูนะคะว่าของที่หนูหยิบเนี่ยมันพอดีกับมือของหนูหรือเปล่าหรือว่าใหญ่เกินไปหรือเปล่าให้หยิบสิ่งของที่มันพอดีและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถนัดนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปหยิบสิ่งของตามมุมประสบการณ์แต่คุณครูแพรจะให้หยิบทีละกลุ่มนะคะขอเป็นกลุ่มสีเหลืองก่อนเลยค่ะหยิบเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมนะคะเจอเลยค่ะหยิบเสร็จแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมเลยได้ค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มสีชมพูค่ะกลุ่มสีชมพูเลยหลายคนนะคะเด็กๆปลายทางก็หยิบอุปกรณ์ของตัวเองหรือว่าสิ่งของตามมุมประสบการณ์ได้แต่ว่าต้องเลือกสิ่งของให้ดีนะคะอย่าให้เป็นสิ่งของที่มีอันตรายนะคะต่อไปกลุ่มสีเขียวค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ไปหยิบได้เลยนะคะถ้าได้เสร็จแล้วกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มสีส้มค่ะค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มสีน้ำเงินค่ะพี่ปั้นคะคุณครูแพรขอยังไม่เปิดนะโอเคโอเค
2: เป็นท
0: ันโ
2: ต๊ะเลยใช่ไหมเน
0: ี่
2: ยแต่แม่น้องใช่ไหม
0: ได้ของเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้สิ่งของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวนะคะประกอบอุปกรณ์ที่เด็กๆได้ให้ตามจังหวะด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะโอ้หลายคนทำท่าทางได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะ

เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรคะโหมีบางคนนะคะถือตะกร้าแล้วบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นแม่ค้าด้วยค่ะแล้วพี่ปริมล่ะคะอ๋อกำลังรับประทานแอปเปิ้ลนั่นเองเราจะไม่คุยกันในขณะที่เคลื่อนไหวนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกันในขณะเคลื่อนไหวคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแล้วขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยที่ไม่จับอุปกรณ์นั้นลองคิดซิว่าเราจะทำอย่างไรโดยที่เราเนี่ยจะไม่จับอุปกรณ์นั้นแต่ก็ยังต้องเห็นอุปกรณ์นั้นอยู่นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มนะคะค่อยๆไปเก็บของของตัวเองไปขอเชิญกลุ่มสีชมพูไปเก็บของของตัวเองเลยค่ะจากนั้นหาพื้นที่และนั่งในท่าที่สบายได้เลยสีเขียวเชิญเลยค่ะส้มเชิญค่ะและน้ำเงินเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะถ้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะพี่ใบบุญนั่งได้เลยค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้นทางได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังคะเด็กผู้หญิงนะคะใครใส่กระโปรงให้นำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราลองผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปร่วมกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

0: ุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาวันนี้ขอถามเป็นพี่โอตีค่ะชกไปข้างหน้ากี่ครั้งคะ12ครั้งใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะชกไปข้างหน้า12ครั้งนะคะอย่าเกินนะคะ12ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เก่งมากเลยต่อไปขอถามเป็นพี่อะพี่นิรินค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะ
1: สะบัดมือ
0: สะบัดมือกี่ครั้งคะ
1: 10ครั้ง
0: 10ครั้งนะคะพร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากให้เอามือทั้งสองข้างยืดออกไปแตะที่ปลายเท้าและค้างไว้นับ5ครั้งถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 5ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาหลับตาหรือยังนะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังนะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่ง

0: ที่ของตัวเองค่ะนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่ใบบุญเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแล้ววันนี้เรากลุ่มชนนั่นเองค่ะซึ่งคำขวัญประจำจังหวัดนะคะคุณครูแพรก็ได้หยิบยกคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่าเป็นจังหวัดที่เด็กๆอาศัยอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเนื้อเก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองซึ่งเด็กๆปลายทางนะคะก็มีคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองเช่นเดียวกันและคำขวัญนะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะเด่นของจังหวัดนั้นๆเมืองทองเนื้อเก้าก็หมายถึงว่าประจวบคีรีขันธ์นะคะเรามีทองด้วยนะคะที่อำเภอบางสะพานก็จะมีการร่อนทองนั่นเองค่ะเด็กๆและจังหวัดประจวบก็ยังมีอะไรอีกคะลูกผลไม้อะไรนะถูกต้องสับปะรดแล้วก็ใช่แล้วค่ะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยต่อมานะคะสวยสดหาดเขาถ้ำก็คือจังหวัดประจวบเรามีหาดที่สวยงามใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วมีถ้ำไหมมีด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะคะก็นิยมไปเที่ยวกันนั่นเองค่ะต่อมางามล้ำน้ำใจคนประจวบก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดประจวบนั่นเองและจังหวัดประจวบนะคะก็ยังมีชุมชนและอำเภอต่างๆอีกมากมายเลยและหนึ่งในนั้นที่เด็กๆอาศัยอยู่ก็คือชุมชนอะไรคะหัวเก่งมากหัวหินนั่นเองค่ะชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่นะคะก็อยู่ในเทศบาลนครหัวหินนั่นเองซึ่งหัวหินของเราก็มีสถานที่สำคัญในชุมชนอีกเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปชมกันค่ะนี่เลยไหนใครรู้บ้างว่าที่นี่คือที่ไหน
2: บ้าน
0: เหมือนบ้านใช่ไหมคะพี่นิลินที่นี่นะคะก็คือวังไกลกังวลนั่นเองแต่นี่คือพระตำหนักเปี่ยมสุขที่อยู่ในวังไกลกังวลวังไกลกังวลอยู่ตรงไหนของโรงเรียนเราคะอยู่ตรงไหนลูกข้างหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือพระตำหนักเปี่ยมสุขเป็นที่ประทับหรือว่าที่พักอาศัยของในหลวงเลยนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญนะคะในชุมชนหัวหินของเราเลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะนี่เลยอุ๊ยใครเคยเห็นบ้างอุ๊ยคุณครูแพรต้องขอถามแล้วแหละว่าคืออะไรขอถามเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติเชิญเลยครับที่นี่คือที่ไหนคะพี่โอติ
3: ทางรถไฟครับ
0: อ๋อเป็นสถานีรถไฟหัวหินใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: พี่โอติเคยไปไหมคะ
3: เคยครับเป็นลูกของพี่โบพาไปชื่อว่าน้องโอ๊ต
0: แล้วหนูเคยนั่งไหมคะ
3: เคยครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: สนุกครับ
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาขึ้นรถไฟเนี่ยพี่โอติทำอย่างไรลูก
3: นั่งเฉยๆครับ
0: ไปวิ่งเล่นบนรถไฟได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าเดี๋ยวจะล้มแล้วตกลงไปที่มีรูครับ
0: ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อย

0: แล้วมีเอกลักษณ์ในความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีสีแดงสีครีมสวยงามมากๆเลยเด็กๆคิดว่าสวยไหมคะ
1: สวยค่ะ
0: สวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้สถานีรถไฟหัวหินของเราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความอำนวยให้มีการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นแบบนี้เลยโอ้เคยเห็นยัง
1: เคยเห็น
0: แล้วใช่ไหมคะอ่ะขอถามหน่อยใครเคยเห็นแล้วบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ่ะเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยพี่แม็กเคยเห็นสถานีรถไฟหัวหินใหม่หรือยังคะ
2: เคยเห็นแล้วครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างลูก
2: สวย
0: สวยมากๆเลยแล้วสถานีรถไฟหัวหินใหม่เนี่ยเราต้องขึ้นบันไดไหมคะเวลาที่เราขึ้นไปรอ
2: ต้องขึ้น
0: เพราะว่าสถานีรถไฟหัวหินใหม่มีการปรับในการยกพื้นขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่าเพื่อลดการติดขัดของจราจรนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นสถานีรถไฟหัวหินใหม่ของเรานั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสถานที่สำคัญในชุมชนของเราก็มีอีกนี่เลยที่นี่ที่ไหนคะ
1: ทะเล
0: ทะเลไหนล่ะคะ
1: ทะเลหัวหิน
0: ถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าบางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นนะคะที่นี่นะคะก็คือทะเลหัวหินนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันมากๆเลยและไหนใครชอบไปเที่ยวทะเลหัวหินบ้างโหแทบทุกคนเลยที่ชอบไปเที่ยวทะเลหัวหินขอถามประสบการณ์หน่อยว่าตอนที่ไปเป็นอย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะตอนที่ไปทะเลหัวหินเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: หนูได้เล่นทรายค่ะ
0: ได้เล่นทรายด้วยแล้วไปกับใครคะ
2: หนูไปกับป้ากับย่าของหนูค่ะ
0: แล้วพี่ปังหอมสังเกตบริเวณรอบๆทะเลหัวหินพี่ปังหอมเห็นอะไรบ้างคะ
2: หนูเห็นปลาค่ะ
0: มีปลาแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: หนูก็เห็นปลากำลังว่ายน้ำอยู่ค่ะ
0: แล้วมีร้านค้าไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีร้านค้าขายของด้วยนอกจากมีร้านค้าขายของคุณครูแพรก็เคยลองไปดูเห็นมีคนขี่ม้าด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้พี่ปังหอมชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญในชุมชนหัวหินของเราเลยแต่ว่าไม่ว่าสถานที่ไหนเราก็ต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดไปทิ้งขยะลงแถวนั้นได้ไหมล่ะลูก
1: ไม่ได้
0: ถ้าจะทิ้งขยะต้องทิ้งใส่ไหน
1: ถ
0: ังขยะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเองดูบ้างว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

จากที่คุณครูแพรนะคะได้ฟังเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางก็มีสถานที่ในชุมชนนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างเช่นภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเด็กๆก็บอกว่าหนูนะคะมีสถานที่ในชุมชนก็คือดอยสุเทพนั่นเองหูน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยต่อมานะคะก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็บอกว่าโอ้โหที่จังหวัดของหนูนะคะก็มีหอโหวตนั่นเองหอโหวตนี่สูงแล้วก็ใหญ่มากๆเลยเด็กๆบอกว่าโหวตนะคะก็คือดนตรีเครื่องดนตรีนะคะในภาคอีสานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือเป็นภาคใต้นั่นเองภาคใต้นะคะเด็กๆนะคะก็บอกว่าหนูอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสถานที่สำคัญในชุมชนของหนูนะคะก็คือน้ำตกหินลาดนั่นเองคุณครูแพรอยากสวยงามมากๆเลยนะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีสถานที่สำคัญในชุมชนเยอะแยะมากมายเลยที่เด็กๆนะคะเคยไปแล้วก็เคยพบเจอค่ะคุณครูแพรนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆที่มีความกล้าแสดงออกที่ออกมาสนทนาด้วยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูแพรเตรียมมาให้กับเด็กๆนะคะน่าสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะเด็กๆดังนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะได้เลยค่ะ1 2 3แมง

0: กิจกรรมที่4ค่ะก็คือกิจกรรมขดเชือกค่ะน่าสนใจไหมคะเด็กๆ
1: น่าสนใจ
0: มากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือมีดินสอเลยดินสอเอาไว้ทำอะไรคะ
2: เขียนช
0: ื่อหรือว่าสัญลักษณ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะนี่เลยค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเชือกนะคะหรือว่าไหมพรมนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถใช้เป็นเชือกหรือไหมพรมก็ได้นะคะนี่เลยค่ะตามบริบทที่คุณครูปลายทางสามารถที่จะหาได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะกรรไกรค่ะนี่เลยค่ะถูกต้องเลยกรรไกรปลายมนนั่นเองเอาไว้ตัดเชือกหรือว่าไหมพรมที่เตรียมไว้นั่นเองค่ะ

0: ทาไปเลยค่ะชิบค่อยๆทานะคะถ้าทาเยอะมากจะเป็นอย่างไรคะอาจจะทำให้เลอะเทอะได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วนี่นะคะครูแพรจะค่อยๆทาไปแบบนี้เลยชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นเชือกนะคะหรือว่าเด็กถ้าไหมพรมเหลือนะคะสามารถนำไปวางไว้ที่ตะกร้าเพราะว่าไหมพรมมีจำนวนจำกัดดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: ใช้ประหย
0: ัดและแบ่งปันกันเห็นไหมพอไหมพรมเกินแบบนี้คุณครูแพรก็จะตัดออกใช้กรรไกรตัดออกเลยฟึบแบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะคะน่าสนใจไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยนะคะ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์และมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: นี่นิรินทร์ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่นิรินทร์มีผลงานอะไรมานำเสนอบ้างนะมาเลยค่ะคุณครูแพทถือให้แล้วพี่นิรินทร์เป็นคนพูดนะคะวันนี้พี่นิรินทร์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: หนูทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่นิรินทร
2: ์ใช่ค่ะ
0: อ๋อพี่นิรินทร์ปั้นเป็นอะไรมาคะเนี่ย
2: หนูปั้นเป็นคนนั่งถ่ายรูปค่ะ
0: โอ้โหปั้นเป็นคนนั่งถ่ายรูปที่ไหนคะ
2: ที่สวนสาธารณะค่ะ
0: ที่สวนสาธารณะโอ้เหมือนมากๆเลยนะคะเนี่ยพี่นิรินทร์ชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่นิรินทร์เนี่ยจะต่อเติมตรงไหนคะ
2: ไม่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ฟ้าใสบอกว่านิรินทร์เนี่ยปั้นมีรายละเอียดมากๆเลยแล้วก็สมจริงด้วยใช่ไหมลูกใช่แล้วปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ข้าวหอมมีอะไรมานำเสนอนะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่ข้าวหอมโอ้โหมาเลยค่ะถือไมค์เลยค่ะพี่ข้าวหอมคะพี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ใหม
0: ่อ่ะลองบอกเพื่อนๆสิคะกิจกรรมอะไรเอ่ย
3: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมทำอย่างไรคะ
3: เชือก
0: อ๋อเป็นกิจกรรมขดเชือกใช่ไหมลูกแต่ว่าเราใช้เป็นไหมพรมแทนใช่ไหมคะใช้แล้ววันนี้พี่ข้าวหอมทำเป็นรูปอะไรคะ
3: ทำเป็นลูกโป่งกับผีเสื้อ
0: ทำเป็นลูกโป่งกับผีเสื้อใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ข้าวหอมอยากต่อเติมอะไรไหมลูกไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะชอบตรงไหนคะอ๋อเพราะว่ามันสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยค่ะพี่สันดีเชิญเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะโอ้โหผลงานของพี่สันดีน่าสนใจมากๆเลยโอ้พี่สันดีวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียน

0: แล้ววันนี้พี่แสนดีวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: วาดเป็นวัด
0: วาดเป็นวัดก็คือหนูไปเที่ยวที่วัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากต่อเติมตรงไหนคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: กับสีเขียวเข้มด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยมีรายละเอียดมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยทุกๆคนสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมาฝากเด็กๆเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเวลาเล่นเกมเราต้องทำอย่างไรแบ่งปันซึ่งกันและกันคุณครูแพรอยากเห็นนะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมเกมจับคู่ภาพที่ซ้อนกันโอ้โหน่าสนใจอยู่2กลุ่มค่ะก็คือภาพหลักและชิ้นส่วนเกมค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายภาพหลักก่อนนะคะแต่คุณครูแพรจะไม่กระจายหมดเพราะว่าชิ้นส่วนเกมค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆค่ะดังนั้นจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนจากนั้นคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะเราจะทำการก็คือเป็นภาพอะไรคะวุ้ยเก่งจังเลยเป็นภาพอะไรนะคะเป็นภาพวงกลมกับสามเหลี่ยมถูกไหมคะเพื่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปอร์เช่หน่อยคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะต่อมาภาพที่สองนะคะจะเป็นอะไรคะรูปสามเหลี่ยมที่ซ้อนกับรูปวงรีนั่นเองดังนั้นพี่ฟ้าใสเลือกเลยค่ะเอารูปไหนดีคะวางเลยค่ะพี่ฟ้าใสเลือกเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมที่ซ้อนกับ
1: ว
0: งรีถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยเก่งมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถที่นำเกม

0: คุณครูแพรนะคะไปสังเกตเด็กๆแต่ละกลุ่มเวลาเล่นเกมนะคะเด็กๆมีการคิดแก้ปัญหาช่วยเหลือกันค่ะนอกจากนี้ก็รู้จักการรอคอยด้วยขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเชิญพี่โอติค่ะมาเลยค่ะวันนี้พี่โอติเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: โรงเรียนวังไกลกังวลครับ
0: อ๋อเกี่ยวกับวังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับหรือสถานที่สำคัญในชุมชนหัวหินใช่ไหมลูก
1: ใช่คร
0: ับ ในหัวหินแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออะไรจำได้ไหมคะ
2: จำได้
0: ไหนลองพูดพร้อมๆกับคุณครูแพรสิคะ1 2 3เมืองทองเหนือเก้าม้าเผา
2: ขับรถ
0: ค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ ก็

0: ให้ความช่วยเหลือกันแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะเล่นร่วมกันได้แบ่งปันของเล่นกันได้ด้วยคุณครูแพรก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันเพื่อนรู้จักการรอคอยและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอีกเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: www.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนตาม

Hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่สามทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน
4: จะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
3: อะฮะแคทโต
5: ้อืม
4: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
3: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: แรปโป้
1: อ้าวแรปโป้มาอยู่ที่นี่เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางแรปโป้ก็เหมือนน่าดูเลยนะเนี่ย
2: ว้าว
1: ท่าทางแรปโป้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
0: แรปโป
2: ้
0: เย
1: ้ฮ่าแรปโป้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
0: แรปบี
1: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรปบี้อ้าวดูท่าทางแรปบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
0: แรปบี
2: ้
0: ยี่ฮ่า
1: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไห
0: ม
1: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
0: เอ
1: ๊ะก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
0: เอ๊ะ
1: อ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาฟาฟาเอ๊ะนี่ฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลย

0: ให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วล่ะจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง VV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพระชมการเรียนการสอนนาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตอนอารมณ์ไหนนะ
4: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
3: ภูผาเราอยู่ตรงนี
5: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
3: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
4: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
5: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
4: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
3: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
4: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:00 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนนักดนตรีน้อย

0: เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลย
1: รู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเอง

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระ

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะไหนคุณครูแพรสังเกตหน่อยซิว่ามีเด็กๆคนไหนง่วงเงียหรือว่าง่วงนอนหรือเปล่าถ้าเด็กๆพร้อมให้ทำท่าเต้นเสือน้อยอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะเสือร้องอย่างไรฮาวแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวันหยุดที่ผ่านมาวันหยุดที่ผ่านมานะคะคุณครูแพรก็ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแล้วตอนนั้นนะคะก็มีคนเยอะมากๆเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เราทำบุญเราก็จะนำธูปเทียนดอกไม้ไปไหว้พระใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ด้วยความที่คนเยอะดังนั้นคนจึงต่อแถวเพื่อรับธูปเทียนและดอกไม้แต่ว่าใช่แต่ว่ามีเด็กคนนึงเด็กคนนี้อยู่ดีๆก็วิ่งมาแล้วมาแซงหน้าของคุณป้าคนนึงคุณป้าคนนี้ก็งงเลยเอ้าทำไมเด็กคนนี้อยู่ดีๆวิ่งมาแซงหน้าทันใดนั้นแม่เขาก็วิ่งตามมาแล้วก็มาขอโทษแล้วบอกว่าไม่ได้นะลูกเราจะต้องต่อแถวทำไมเราต้องต่อแถวด้วยคะเด็กๆเพราะว่าอะไรขอถามหน่อยสิขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะทำไมเราต้องต่อแถวเวลารับธูปเทียนและดอกไม้ด้วยคะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ต่อแถวเดี๋ยวคนจะไม่สามารถหยิบของได้
0: อ๋อจะไม่สามารถหยิบของได้หรือว่าจะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมคะพี่นิริน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินหน่อยถูกต้องเลยดังนั้นเวลาที่มีคนเยอะๆแล้วเราจะต้องรับของนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วต้องมีคนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องต่อแถวตามลำดับใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายนั่นเองคุณครูแพรก็ไปต่อแถวแล้วก็ไปนำดอกไม้ธูปเทียนนะคะไปไหว้พระนอกจากนี้คุณครูแพรก็ได้ไปให้อาหารปลาด้วยใช่แล้วก็ปลานะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลาที่คุณครูแพรนะคะให้อาหารปลาเนี่ยคุณครูแพรเนี่ยไม่ได้ยื่นลงไปให้ปลาเลยนะคุณครูแพรจะทำอย่างไรเด็กๆคิดว่าใช่คุณครูแพรก็จะหว่านหรือว่าโยนไปให้นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรล่ะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยว
0: อ่ะขอถามดีกว่าเพราะว่าอะไรนะขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่เบคอนที่คุณครูแพรไม่ยื่นไปให้ปลาโดยตรงเลย
3: เดี๋ยวปลามันกัดมือครับ
0: ใช่เดี๋ยวปลาอาจจะกัดมือของเราหรือว่าถ้าคุณครูแพรเนี่ยเข้าไปใกล้ตรงที่ให้อาหารปลามากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ตกน้ำครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะจะตกน้ำนั่นเองบางทีเราอาจจะลื่นแล้วเผลอตกน้ำลงไปได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้ขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะใช่เลยพี่การ์ตูนวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
4: ตอนนั้นที่หนูหยุดหนูไปเที่ยว
0: อ๋อหนูไปเที่ยวที่ไหนมาลูก
4: กาญจนบุรี
0: โอ้กาญจนบุรีหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างที่กาญจนบุรีคะ
4: เห็นสระน้ำ

0: เห็นสระน้ำเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นสไลเดอร์
0: เห็นสไลเดอร์แสดงว่าไปเที่ยวที่แพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วคนเยอะไหมคะเนี่ย
1: ไม่เยอะมาก
0: อ๋อไม่เยอะมากแล้วเวลาที่พี่การ์ตูนจะลงไปเล่นน้ำเนี่ยพี่การ์ตูนทำอย่างไรคะ
1: ใส่ชูชีพ
0: ใส่ชูชีพทำไมถึงใส่ชูชีพคะ
1: เดี๋ยวจมน้ำเพราะว่าพ่อของหนูก็ขาไม่ถึงพื้นเลย
0: แสดงว่าน้ำลึกมากเลยใช่ไหมคะโอ้เพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราจมน้ำเราก็ต้องใส่ชูชีพใช่ไหมคะแล้วพี่การ์ตูนสนุกไหมคะสนุกไหมเอ่ย
1: สนุกค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยโอ้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วมีใครอยากออกมาเล่าอีกนะขอถามเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยไหนดูซิว่าวันนี้พี่ BM มีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ถ้าวันหนูไปกรุงเทพมา
0: อ๋อเมื่อวานหนูไปกรุงเทพมาไปทำอะไรลูก
1: ไปหาหมอ
0: ไปหาหมอหนูเป็นอะไรคะ
1: หนูมีขี้มูก
0: ก็คือหนูไม่สบายใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วมีขี้มูกแล้วก็เป็นยังไงอีกคะลูกอาการ
1: ปวดท้อง
0: ปวดท้องแล้วคุณหมอทำอย่างไรบ้างลูกเวลาไปหาหมอเนี่ย
1: ให้ยา
0: ให้ยาไปรับประทานแล้วหนูรับประทานตรงเวลาหรือเปล่า
1: ตรง
0: เวลาใช่ไหมคะดังนั้นพี่ BM ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วแล้วพี่ BM ไปหาหมอแล้วไปทำอะไรต่อลูก
1: ก็
0: เดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ขอให้พี่ BM หายไวๆนะคะขอบคุณครับยัง
1: ขอบคุณครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นแล้วกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะหนูได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกกับคุณครูแพรว่าเวลาที่หนูนะคะเข้าห้องน้ำสาธารณะหนูก็ต่อแถวตามลำดับด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเครื่องเคาะจังหวะใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆด้วยนั่นก็คือนี่เลยอะไรรู้ไหมคะแทมบูรีนนั่นเองวันนี้นะคะเราจะใช้เครื่องเคาะจังหวะก็คือแทมบูรีนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะลองสังเกตไปบริเวณรอบๆของห้องเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะโอ้ต่อไปขอถามเป็นพี่พาคินค่ะอ๋อเห็นกล้องพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
1: เห็นค
0: น
1: ที่จับกล้อง
0: อ๋อเห็นพี่ๆใช่ไหมคะช่างกล้องใช่ไหมต่อไปพี่ใบเตยค่ะ
2: เห็นมุม
0: เห็นมุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นอกจากนี้ก็เห็นมุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เด็กๆ เคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราจะมาสังเกตดูว่าได้จริงหรือเปล่านะคะเด็กๆให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวนะคะเราจะต้องหาพื้นที่ก่อนดังนั้นให้เด็กๆทำอย่างไรคะกางแขนนั่นเองจากนั้นนะคะเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยสิว่ามีเด็กๆคนไหนได้พื้นที่ของตัวเองแล้วบ้างเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะถ้าได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าพี่ BM ยังใกล้กับพี่ OT อยู่เลยแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนก็ยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้ขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้นะคะแต่ต้องฟัง
3: จ
0: ังหวะนั่นเองคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าจะมีใครคุยกันหรือเปล่าจะสังเกตดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลายคนสามารถที่จะไหลได้ตรงตามจังหวะและมีท่าทางที่น่าสนใจด้วย

ุณครูแพรขอชื่นชมก่อนเลยอันดับแรกคือไม่มีใครชนกันเลยทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยไหนดูซิมีใครทำท่าทางที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะอ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าดีดกีตาร์ด้วยโอ้

นทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเด็กๆปลายทางก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยมีใครชนสิ่งต่างๆรอบห้องหรือเปล่านะเหมือนจะมี

คนชนบางอย่างที่อยู่ในห้องต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆเจ็บได้นะขอถามเป็นพี่สโนค่ะอ๋อเต้นบัลเล่ต์น่ารักมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนทำท่าทางเป็นนักร้องด้วยว้าวตามจังหวะหรือเปล่า

0: ครูแพรคอยสังเกตอยู่นะว่ามีใครคุยกันหรือเปล่าขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะ
1: คนพายเร
0: ือคนพายเรือยอดเยี่ยมมากๆเลยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีบางคนนะคะทำท่าทางเป็นยุงด้วยค่ะเด็กๆโอ้แสดงว่าสังเกตเห็นจากที่บ้านแน่ๆเลย

ครูแพรจะลองดูว่าเด็กๆติดตามจังหวะหรือเปล่าให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงซึ่งเพลงในวันนี้นะคะก็คือเพลงลมเพลมพัดนั่นเองคุณครูแพรจะร้องเพลงลมเพลมพัดให้เด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบเพลงที่คุณครูแพรร้องนั่นเองค่ะทำได้ไหมคะเรามาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะทำได้จริงหรือเปล่าให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นหรือยังเอ่ย

ขอให้เด็กๆทำท่าเป็นกระต่ายขาเดียวฮึบอุ๊ยน่ารักมา

0: ครูแพรขอให
1: ้เด็กๆจับคู่สองคนจับคู่สองคนไหนดูสิจับคู่สองคนหรือยังลองหาคู่สิลองหาคู่สิอ่ะพี่เบย์มาคู่กับครูแพรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะคู่กันเก่งมากเลยอ่ะต่อเลยค่ะลม

เด็กๆนั่งลงยืนขึ้นจับศีรษะ

เด็กๆจับกลุ่มสามคนนะคะสามคนไหนดูซิสามคนหรือยังอ่ะจับกับคุณครูแพรก็ได้ชึบเก่งมากเลย

0: ครูแพรขอให
1: ้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะใครนั่งใกล้กันขยับได้เลยนะคะพี่ฟังหอมครูแพรขอให้พี่ฟังหอมขยับไปทางนี้นิดนึงใช่พี่พีคได้ค่ะน้องข้าวหอมได้ค่ะอ่ะใครได้พื้นที่แล้วทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยใครได้พื้นที่แล้วนะคะเอามือวางไว้ที่เข่าจากนั้นเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้าม

0: เท้าประกบกันใช่ไหมลูกอ๋อค้างไว้นับเท่าไหร่ดีลูกนับ10ครั้งใช่ไหมอ่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าเอาฝ่าเท้าประกบเข้าหากันและนับ10ครั้งนะคะเด็กๆขาอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะทำท่าอะไรนะลูกทุบขากี่ครั้งดีคะ10ครั้งใช่ไหมคะอ่ะให้เด็กๆนะคะทุบขา10ครั้งทุบแรงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆค่อยๆนั่งขัดสมาธิค่ะและหลับตาโอ้โหหลายคนมีสมาธิมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่พีเอ็มนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เคลื่อนไหวอะไรไปคะลูก
1: ประกอบเพลง
0: ประกอบเพลงนั่นเองสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่เช่นเดียวกันเลยแต่คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ชุมชนของเรา
0: เก่งมากๆเลยค่ะชุมชนของเรานั่นเองและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนก่อนว่าคำว่าชุมชนคืออะไรนะคะชุมชนก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนะคะหรือว่าพื้นที่เดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละชุมชนก็มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไปในปัจจุบันนี้เราอาศัยอยู่ในชุมชนอะไรคะ
1: ห
0: ั
1: วห
0: ิน หัวหินนั่นเองและสภาพแวดล้อมในชุมชนหัวหินเป็นอย่างไรบ้างโอ้สวยเพราะว่ามีชายหาดหัวหินมีสถานีรถไฟหัวหินด้วยมีวัดหัวหินด้วยมีโรงพยาบาลด้วยมีอะไรอีกคะมีโรงเรียนด้วยนอกจากนี้มีอะไรอีก
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลมีไปแล้วอะไรอีกนะถูกต้องสถานีตำรวจเห็นไหมคะว่าสภาพแวดล้อมนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยและสภาพแวดล้อมนะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดอาชีพของคนในชุมชนขึ้นมานั่นเองด้วยความที่หัวหินนะคะมีสภาพแวดล้อมเป็นชายหาดเป็นทะเลดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นมาก็คือนี่เลยค่ะอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ดูนะคะว่าเป็นอาชีพอะไร
1: ชาวประมง
0: ยอดเยี่ยมเลย

0: ใครเคยเห็นชาวประมงบ้างคุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยพี่ฟ้าใสเคยเห็นชาวประมงไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: พี่ฟ้าใสคิดว่าชาวประมงเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรคะทำอะไรลูกเนี่ยลองดูซิเขากำลังทำอะไรอยู่ในภาพทำอะไรคะจับสัตว์น้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วจับสัตว์น้ำเนี่ยจับอะไรบ้างคะ
1: จับปูค่ะ
0: อ๋อมีปูแล้วก็มีอะไรอีกคะมีอะไรที่อยู่ในน้ำนะ
1: ปลาค่ะ
0: มีปลานั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าสายหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนขอถามอีกหน่อยซิว่ามีใครเคยเห็นชาวประมงบ้างขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยพี่ภาคินเคยเห็นชาวประมงไหมครับเคยไหมครับเคยไหมครับ
1: ยัง
0: อ๋อยังไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วเคยเห็นในรูปไหมลูกเคยเห็นในโทรทัศน์ไหมคะ
1: เคยเห็น
0: เคยเห็นใช่ไหมพี่พากินเคยเห็นไหมว่าชาวประมงเนี่ยมีทั้งการจับปลาจับปูแล้วก็มีตกหมึกด้วยนะเคยเห็นไหมอ่ะพี่พา
1: เห็น
0: พี่พากินก็บอกว่าเคยเห็นเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าเคยเห็นเช่นเดียวกันเลยค่ะตอนกลางคืนนะคะเด็กๆบอกว่าคุณพ่อเคยพาไปดูมีคนตกหมึกด้วยมีแสงสีเขียวๆที่เรือด้วยเป็นแสงที่ส่องให้หมึกนะคะมาแล้วก็ทำให้เราตกหมึกได้ง่ายด้วยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นและไม่เคยเห็นชาวประมงแต่นี่ก็คืออาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะในชุมชนหัวหินของเราเพราะว่าชุมชนหัวหินของเราเนี่ยมีทะเลดังนั้นอาชีพชาวประมงนะคะก็เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่นะคะได้ทำกันก็จะมีการจับปลาจับหมึกจับปูหรือแม้กระทั่งหอยนะคะนำไปขายหรือว่านำไปทำวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำไปขายเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้อาชีพของชุมชนหัวหินยังไม่หมดแค่ชาวประมงยังมีอีกชึบอุ๊ยอาชีพนี้อาชีพอะไรไหนใครอยากตอบบ้างอุ๊ยคนเลยค่ะขวัญยกมือคนแรกเลยเชิญเลยพี่ขวัญเคยเห็นอาชีพค้าขายไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นที่ไหนคะ
1: ที่ตลาดค่ะ
0: ที่ตลาดพี่ขวัญเห็นขายอะไรบ้างคะ
1: เห็นขายชุด
0: อ๋อมีชุดแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: มีกระเป๋าม
0: ีกระเป๋านั่นเองชุมชนหัวหินของเรานะคะก็จะมีวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆที่เป็นวัสดุท้องถิ่นและสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าหรือว่าชุดได้ใช่ไหมคะพี่ขวัญ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้เด็กๆ เคยเห็นที่หัวหินขายทุเรียนไหมคะเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยค่ะเพราะว่าที่หัวหินของเรานะคะก็มีทุเรียนที่ป่าละอูใช่ไหมคะใช่แล้วใครเคยกินทุเรียนบ้างโอ้ขวัญเคยกินไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เคยกินไม่เป็นไรนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งของชุมชนหัวหินเลยด้วยความที่หัวหินนะคะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะที่มาตั้งแล้วก็ทำการขายของก็จะมีอาชีพค้าขายเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะขายให้กับผู้คนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือจะมีตะกร้าสารหรือว่าเป็นกระเป๋าสารด้วยนอกจากนี้ก็จะมีวัตถุดิบนะคะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสับปะรดหรือว่าทุเรียนก็นำมาขายด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้ยังไม่หมดอีกยังมีอีกนะคะชิบอุ๊ยอาชีพนี้คืออาชีพอะไรนะอยู่ที่สถานีรถไฟเป็นภาพสถานีรถไฟแล้วเด็กๆปลายทางลองสังเกตร่วมกับคุณครูแพรและเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นคนถือธงแล้วก็มีคนเดินตามเยอะเลย แล้วเด็กๆลองคิดสิคะว่าอาชีพนี้คืออาชีพเกี่ยวกับอะไร
2: ใช
0: ่ค่ะใช่หรือเปล่าอ่ะขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะพี่การ์ตูนคะพี่การ์ตูนคิดว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะ
1: ไกด์นำทาง
0: ไกด์นำทางหรือว่ามัคคุเทศใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วไกด์นำทางหรือว่ามัคคุเทศเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะ
1: พานักท่องเที่ยวพาไปสถานที่ต่างๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะเป็นเหมือนว่าพานักท่องเที่ยวนะคะนำทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หัวหินของเรานะคะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยที่มาเที่ยวที่หัวหินเราแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าที่หัวหินมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเลยจะต้องมีอาชีพไกด์นำทางหรือว่ามัคคุเทศมานำทางไปใช่ไหมคะพี่การ์ตูน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะอาชีพนี้นะคะก็สำคัญเช่นเดียวกันเลยเป็นอาชีพที่พานักท่องเที่ยวต่างๆนะคะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั่นเองแล้วก็มีการให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสถานที่นั้นๆด้วยเป็นอาชีพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าอาชีพนี้ต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่าบางทีมีใครมาเที่ยวถูกต้องชาวต่างชาติมาเที่ยวนั่นเองดังนั้นอาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะพานักท่องเที่ยวเหล่านั้นไปเที่ยวได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพนี้อีกค่ะหุ้ยเด็กๆลองร่วมกันสังเกตดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นนะคะคนใส่ชุดข้าราชการเป็นคุณครูเป็นตำรวจแล้วก็เป็นทหารด้วยไหนใครเคยเห็นอาชีพนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อยโอ้งั้นคุณครูแพรต้องขอถามแล้วแหละขอถามเป็นพี่โอตีค่ะพี่โอตีเชิญเลยพี่โอตีคิดว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรคะเห็นอะไรลูก
1: ทหารครับ
0: ทหารพี่โอติเคยเห็นทหารไหมครับ
1: เคยครับ
0: ทหารมีหน้าที่อะไรคะ
1: ไปสู้รบครับเคยดูในข่าวครับ
0: อ๋อไปสู้รบเพื่อปกป้องประเทศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้เห็นอาชีพอะไรอีกคะ
1: ตำรวจครับ
0: ตำรวจนั่นเองตำรวจเนี่ยมีหน้าที่อะไรลูก
1: ไปจับศัตรูครับ
0: ไปจับศัตรูแล้วสถานที่ทำงานของตำรวจนี่คือที่ไหนคะ
1: สถานีตำรวจครับ
0: สถานีตำรวจนั่นเองในหัวหินของเรามีสถานีตำรวจไหมครับ
1: มีครับ
0: มีนั่นเองนะคะก็เป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: และนอกจากนี้เห็นอาชีพอะไรอีกครับลูก
1: คุณครูครับ
0: คุณครูมีหน้าที่อะไรคะ
1: สอนครับ
0: ทำงานหรือว่าสอนนั่นเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณครูเนี่ยสถานที่ทำงานคือที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนนั่นเองเหมือนกับคุณครูแพรและคุณครูแพรวเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเนื่องจากหัวหินของเรานะคะก็มีสถานที่ราชการมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไหนอีกคะสถานีตำรวจแล้วก็
2: โรงพยาบาล
0: ใช่แล้วค่ะก็จะมีสถานที่ราชการมากมายดังนั้นก็จะมีอาชีพข้าราชการนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะว่าอาชีพต่างๆในชุมชนนะคะสำคัญมากๆเลยแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ทำกันด้วยแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพรเนี่ยมีหรือยังลูกยังเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆ
2: มาแล้ว
0: นี่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูแพรจะพาเด็กๆทำนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูแพรก็มีชาร์ตอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองมีอาชีพอะไรบ้างนะเรามาดูอาชีพแรกกันเลยค่ะอาชีพอะไรคะ
2: ชาวประมง
0: ชาวประมงมีหน้าที่อะไรลูกตกปลาตกแค่ปลาเหรอมีตกหมึกด้วย อ๋อมีจับกุ้งด้วยโอ้มีจับปูด้วยชาวประมงก็คือมีอาชีพนะคะในการจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปทำอะไรลูกนำไปขายหรือว่านำไปรับประทานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วอาชีพต่อมาล่ะคะ
2: ข้าราชการ
0: อาชีพข้าราชการอาชีพข้าราชการมีหน้าที่ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนมีอาชีพอะไรบ้างลูกที่อยู่ในภาพ
2: ค
0: ุ
2: ณคร
0: ูคุณครูตำรวจ
2: ทห
0: ารนอกจากนี้อาชีพข้าราชการนะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าพยาบาลนั่นเองค่ะถัดมานะคะอาชีพอะไรเอ่ย
2: ค้าขาย
0: ค้าขายมีหน้าที่อะไรคะ
2: ขายของ
0: ขายให้กับใคร
2: ขาย
0: ให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งสินค้าที่นำมาขายนะคะก็อาจจะเป็นสินค้าในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาทำและนำมาขายให้กับลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะถัดมาคืออาชีพอะไรคะเก่งจังเลยมัคคุเทศก์นี่มีหน้าที่อะไรล่ะ
2: นำ
0: ไ
2: กด์นำท
0: างเป็นไกด์นำทางนำทางไปที่ไหนคะ
2: ไป
0: เก่งมากเลยค่ะนำทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆนั่นเองดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรก็มีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยแต่ว่าเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าบัตรคำนี้นะคะเป็นคำว่าอะไรบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับ ได้ไหมเอ่ย
2: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะมาเลยลูกค้าขาย
2: ค้าขาย
0: ค้าขายเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปเลยนะคะชาวประมง
2: ชาวประมง
0: ชาวประมง
2: ชาวประมง
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาเลยข้าราชการ
2: ข
0: ้
2: าราชการ
0: โอ้โหเก่งจังเลยต่อมาค่ะมัคคุเทศก
2: ์มัคคุเทศก
0: ์มัคคุเทศ
2: ก์มัคคุเทศก
0: ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและบัตรคำนี้นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนำมาติดตรงที่อาชีพของคนในชุมชนแต่ว่าเด็กๆต้องติดให้ถูกต้องนะคะตามอาชีพนี้ได้เลยค่ะไหนมีใครที่อยากจะออกมาติดบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยพี่ใบบุญคะเลือกเลยค่ะพี่ใบบุญอยากได้คำไหนแล้วพี่ใบบุญต้องติดให้ถูกนะเดี๋ยวคุณครูแพรเทปให้ก่อนชึบพี่ใบบุญติดเลยค่ะลงมานิดหนึ่งลูกกดลงไปเลยค่ะไหนให้เพื่อนๆดูสิว่าพี่ใบบุญเลือกคำว่าอะไรมาพี่ใบบุญเลือกคำว่าอะไรมาคะ
1: ชาวประมง
0: ใช่หรือเปล่าคะเพื่อน
2: ๆใช
0: ่คำนี้นะคะเรียกว่ามัคคุเทศ
1: ก์มัคคุเทศก
0: ์เพื่อนๆช่วยกันอ่านด้วยค่ะมัคคุเทศก
2: ์
0: เป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: พานักท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆ
0: เก่งมากเลยถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆ
0: ถูกต้องเลยอาชีพมัคคุเทศก์นะคะก็คืออาชีพที่พานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและให้ความรู้นั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปใครอยากออกมาติดอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะพี่สโนเลือกคำได้เลยค่ะอยากได้คำไหน ติณได้เลยค่ะพี่สโนค่ะพี่สโนเลือกคำว่าอะไรคะ
1: ข้าราชการค่ะ
0: ข้าราชการเก่งมากๆเลยข้าราชการมีหน้าที่อะไรคะ
1: ทำงานค่ะ
0: ทำงานให้กับประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆคิดว่าพี่สโนติดถูกไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ถูกต้องเลยเก่งมากๆปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอุ๊ยยังเหลืออีก2อาชีพใครดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกเลยพี่น้ำหวานอยากได้คำว่าอะไรคะชิปพี่น้ำหวานไปติดเลยค่ะทีนี้มายืนตรงนี้เลยพี่น้ำหวานเลือกคำว่าอะไรคะ
1: ชาวประมงค่ะ
0: ชาวประมงพี่น้ำหวานติดถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยชาวประมงมีหน้าที่อะไรคะ
1: จับปลาค่ะ
0: จับปลาหรือว่าจับสัตว์น้ำไปทำอะไรคะ
1: เอาไปขายค่ะ
0: เอาไปขายหรือว่านำไปทำเป็นอาหารแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารขายได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยยังเหลืออีกหนึ่งอาชีพใครดีนะขอเป็นพี่พีคค่ะพี่พีคเชิญเลยค่ะพีคมายืนตรงนี้เลยพี่พีคเลือกคำว่าอะไรมาคะ
1: ค้าขาย
0: อ่ะค้าขายแล้วค้าขายมีหน้าที่อะไรคะ
1: ขายของให้กับประชาชน
0: ขายของให้กับประชาชนหรือว่าให้กับลูกค้าหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเพื่อนๆคิดว่าพี่พีคติดถูกไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คืออาชีพของคนในชุมชนนั่นเองเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหาความรู้และข้อมูลหรือว่าสอบถามคุณครูประจำชั้นได้นะคะว่าอาชีพของคนในชุมชนของเด็กๆเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างแต่อาชีพของคนในชุมชนหัวหินของเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยอะไรนะคะประมงเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคืออาชีพ
2: ข้าราชการ
0: ข้าราชการถัดมาคือ
2: ค้าขาย
0: ค้าขายต่อมาคืออาชีพ
2: ม
0: า
2: คุเทศ
0: มาคุเทศเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครชอบอาชีพชาวประมงมากที่สุดโอ้มีหลายคนนะขอถามบ้างใครชอบอาชีพข้าราชการมากที่สุดโอ้โหก็เยอะเหมือนกันใครชอบอาชีพค้าขายโอ้โหโตขึ้นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้พันล้านเลยก็ได้ใช่ไหมต่อมาอาชีพสุดท้ายใครชอบอาชีพมะคุเทศโอ้โหดังนั้นเด็กๆอาจจะต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้สนทนากับชาวต่างชาติได้นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยสามารถไปหาข้อมูลได้ว่าชุมชนของเด็กๆนะคะมีอาชีพอะไรที่ได้ทำในชุมชนกันบ้างนะคะจากนั้นอาจจะมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังได้นะคะเห็นไหมคะว่าอาชีพแต่ละคนนะคะหรือว่าในชุมชนนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆโตขึ้นก็จะสามารถทำอาชีพและนำมาพัฒนาชุมชนได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้

นี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยดังนั้นให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1เลยค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4ค่ะกิจกรรมสานกระดาษนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตาของเรานั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการสานกระดาษกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์สำหรับการสานกระดาษของเรานั่นเองค่ะนี่เลยอุปกรณ์แรกนะคะก็คือกระดาษ100ปอนด์ค่ะเด็กๆที่คุณครูแพรและคุณครูแพรนะคะได้ทำการกรีดเป็นช่องๆแบบนี้ไว้สำหรับในการสานนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับในการเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีนะคะที่ได้กรีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ไว้เลยค่ะนี่เลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษสีอาจจะใช้เป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆว่าการสานกระดาษเนี่ยทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์นะคะจะได้รู้ว่าเป็นของใครชึบนี่เลยค่ะคุณครูแพรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาด้วยต่อมาค่ะคุณครูแพรจะเลือกกระดาษสีค่ะนี่นะคะขอเป็นสีนี้ละกันเราจะเริ่มนะคะจากการสอดกระดาษค่ะขึ้นด้านบนแบบนี้เลยค่ะสอดขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะจากนั้นก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปนี่เลยค่ะแล้วก็สอดขึ้นด้านบนสลับกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สอดลงแล้วก็สอดขึ้นแล้วก็สอดลงแล้วก็สอดขึ้นแล้วก็สอดลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดขึ้นมาแบบนี้แล้วสุดท้ายก็สอดลงไปจากนั้นนะคะดันกระดาษนะคะให้ลงมาค่ะลงมาถึงด้านล่างเลยจากนั้นเด็กๆสามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่แตกต่างจากสีเดิมได้เพราะว่าเวลาสานจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรนะคะได้สอดขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเส้นต่อไปคุณครูแพรจะทำตรงกันข้ามก็คือจะสอดลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะสอดลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดขึ้นมาชึบแล้วก็สอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาสอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาทำสลับไปเรื่อยๆเลยค่ะสอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาสอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ดันลงมาเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มแผ่นเลยเด็กๆก็จะได้การสานกระดาษที่สวยงามตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เด็กๆนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ฟ้าใสมีผลงานอะไรมานำเสนอบ้างนะเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้พี่ฟ้าใสวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: สานกระดาษค่ะ
0: สานกระดาษพี่ฟ้าใสใช้กระดาษสีอะไรในการสานบ้างคะ
1: สีม่วงค่ะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะ
0: โอ้โหสลับสีกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ช
0: อบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: หนูชอบหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันสวยค่ะ
0: เพราะว่ามันสวยด้วยแล้วพี่ฟ้าใสก็ตั้งใจทำด้วย

0: พี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยพี่น้ำหวานจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะโอ้โหเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้ค่ะแล้วพี่น้ำหวานพูดนะคะพี่น้ำหวานมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนคะเนี่ย
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนแล้วพี่น้ำหวานวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: คนกำลังเก็บดอกไม้ค่ะ
0: คนกำลังเก็บดอกไม้พี่น้ำหวานถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่น้ำหวานอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: โหน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานของเพื่อนไหมคะชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยล่ะคะเพราะว่ามันสวยแล้วที่คุณครูแพรสังเกตก็คือภาพของพี่น้ำหวานนะคะมีรายละเอียดด้วยแล้วก็สมจริงมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะไหนวันนี้พี่อั่งเปามีอะไรมานำเสนอบ้างนะโอ้พี่อั่งเปาถือเลยค่ะวันนี้พี่อั่งเปาทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่คือกิจกรรมอะไรคะสารอะไรคะเนี่ย
1: สารกระดาษค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กระดาษสีอะไรในการสารบ้างคะ
1: สีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะ
0: โอ้โหชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็พี่อั่งเปาก็ตั้งใจสานด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมนี้แล้วต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครเอ่ย
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนนั่นเองค่ะแล้วคุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆรู้จักการรอคอยด้วยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนอกจากรู้จักการรอคอยก็ต้องรู้จักการแบ่งปันด้วยนะคะและนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดู

0: ชื่อเกมกันเลยค่ะว่าวันนี้เป็นเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอาชีพต่างๆนี่วันนี้นะคะก็เป็นเกมจัดหมวดหมู่นั่นเองดังนั้นนะคะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มของภาพหลักและกลุ่มของชิ้นส่วนเกมนั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายภาพให้เด็กๆได้เห็นได้ชัดๆนะคะเลยค่ะภาพหลักของเรานะคะก็มีหลายภาพเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยโหเยอะมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชิ้นส่วนเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพรเนี่ยอาจจะไม่ได้กระจายหมดนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพหลักกันก่อนเลยค่ะภาพหลักของเรานะคะก็จะเป็นภาพอาชีพนั่นเองค่ะอาชีพแรกคืออาชีพอะไรคะ
1: ค
0: ุณหมอเก่งมากเลยอาชีพที่สองคือ
1: เชฟ
0: เชฟหรือว่าพ่อครัวนั่นเองค่ะต่อมาคือ
1: ชาวนา
0: เก่งมากชาวนาถัดมาคือ
1: ค
0: ุณครูแล้วก็ถูกต้องเลยเป็นอาชีพค้าขายหรือเป็นพ่อค้านั่นเองค่ะในส่วนของชิ้นส่วนเกมก็มีเยอะแยะมากมายเลยเราจะมาจัดหมวดหมู่นะคะภาพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั่นเองค่ะซึ่งภาพแรกของเราก็คืออาชีพคุณหมอนั่นเองเราจะมาสังเกตภาพว่าภาพไหนเกี่ยวข้องกับคุณหมอบ้างล่ะให้เด็กๆมาช่วยคุณครูแพรดีกว่าวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปั้นครับพี่ปั้นคิดว่าภาพไหนเกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอบ้างถ้าได้แล้วนำไปวางข้างๆภาพอาชีพคุณหมอเลยครับแล้วนำไปชิดกันได้เลยเก่งมากแต่ว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอหมดหรือยังคะ
1: ย
0: ังดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรขออาสาสมัครมาอีกขอบพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไหนมีภาพไหนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอบ้างคะหยิบมาวางเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยหมดหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่หมดนะคะยังมีอีกขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยค่ะภาพไหนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคุณหมอครับโอ้ถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยแล้วก็น่าสนุกด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

่อไปค่ะคนต่อไปคือใครคะพี่การ์ตูนใช่ไหมคุณครูยังไม่หมดค่ะ

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสามารถช่วยกันคิดแก้ปัญหาแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยน่าชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะอะไรไปหลายอย่างมากๆเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยครับวันนี้พี่แม็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ชาวประมง
0: อ๋อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: มีอาชีพอะไรบ้างครับ
1: ชาวประมง
0: มีอาชีพชาวประมงมีอะไรอีกคะ
1: ทหาร
0: อ๋อมีทหารเป็นข้าราชการใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าอะไรอีกคะใครที่สอนหนังสือ
1: คุณครู
0: คุณครูนั่นเองแล้วที่โรงพยาบาลมีใครคะ
1: พยาบาล
0: มีพยาบาลมีคนหมอนั่นเองนอกจากอาชีพนี้แล้วมีอาชีพอะไรอีกลูก
1: สรรพสินค้า
0: อ๋อก็คือมีอาชีพเป็นแม่ค้าหรือว่าค้าขายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะพี่แม่เคยเห็นแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าเนี่ยที่ไหนบ้างลูก
1: ตลาด
0: ที่ตลาดนั่นเองต่อไปเป็นอาชีพอะไรอีกคะ
1: นำแก๊ง
0: อ๋อเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วไกด์นำเที่ยวเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรล่ะคะมีหน้าที่ทำอะไรลูกพานักท่องเที่ยวไปไหน
1: ไปเที่ยว
0: พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะมีความมั่นใจแล้วมีความกล้าแสดงออกในการออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะประกอบเพลงนั่นเองเด็กๆชอบไหมเอ่ย
2: ชอบ
0: ชอบมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงไปเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถคิดท่าทางประกอบเพลงนะคะได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนนั่นเองค่ะในชุมชนนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆอย่างเช่นที่หัวหินของเรานะคะก็จะใกล้กับทะเลดังนั้นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนั่นเองค่ะถัดไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานและชื่นชอบในการทำกิจกรรมศิลปะกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองในกิจกรรมนี้นะคะอย่างที่คุณครูแพรได้บอกไปเลยเด็กๆนะคะมีการช่วยเหลือกันและช่วยกันคิดแก้ปัญหานอกจากนี้รู้จักการรอคอยด้วยค่ะน่าชื่นชมมากๆเลยเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะ

0: เก่งมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเราต้องทำอย่างไรนะ
1: ร
0: ้องเพลงร่วมกันนะคะ1 2 3วัน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: สวัสดีครับ
2: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
3: หมจ๊ะใช่ครับ
2: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
3: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
2: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
4: แม
2: ่แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
3: ตามหาแม่
2: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
3: ครับเย้
2: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
3: ไม่รู้ครับ
2: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
3: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้ก็บอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทัน

0: สมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดับอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเงาของใครอะไรเอ่ย

Yeah.

Yeah.

เฉลย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะ

0: าฟากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี

เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: พิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอก
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาถ้าฟาฟาถอดใจไปซะก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
1: เอกีเอกเอก
0: คุณหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Huh?

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามกับเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝอครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพรรคพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรง

0: เรียนคอยรับจนกระทั่งวันหนึ่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองสําเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่2ก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6 โมงผมมากันบ่าย3 โมง4 โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจซึ่งเราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์คัพตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์คัพเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลิศกับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามแล้วผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เขาเอาไมค์ไหมผมเขาเนื้อผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคือนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
7: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็เราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
8: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งรุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคน เขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
7: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดอะคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรงี้ก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขณะอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะครับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
5: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
6: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
3: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
7: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันแล้วหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
3: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
9: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
7: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
9: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
7: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถ้าหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูก ฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
10: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
7: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมไม่ได้ตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกงให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกด็อปคิกลูกด็อปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือด็อปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรก็ด็อปได้อันนี้จําเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นมั้ยกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับด็อปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปเลยฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้สเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับนี่สอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้าสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแบบบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกหนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปังส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่
2: ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะ
0: แ
2: ต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อยค่ะ
2: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ์คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อน แล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้น นะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
0: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
2: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนาะโรคเบาหวานจะมีอาการเช่น ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
0: ่
2: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
2: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่ค
0: ่ะแล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
0: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
0: ค
2: นที่อ้วน
0: ค
2: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค
2: ่ะเนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
2: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: โ
2: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
0: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
2: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข
0: แล้ว นอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
2: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายลดความอ้วนค่ะ
0: อันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
2: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค
2: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
2: ใช่
0: ค่
2: ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
2: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
2: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
2: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
2: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
2: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
0: อ
2: ะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยานี้ก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี่ยชอบมาด้วยกัน
0: งั้นของคู่กันเลย
2: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
2: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
0: ่
2: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตา

0: หรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหา เขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรอะคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะค่ะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะ
1: คะ
0: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้
0: ค่ะ
1: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วน
1: ค่ะ
0: วิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะ
1: อัน
0: ที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลหรือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: หยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบ

0: ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
2: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นรสหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ท่านี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้

ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปี

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ข้าวโบทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานนี่ค่ะเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็จะมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: มันมีหลายอย่าง1แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องชำเปลี่ยนถึงชำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าคือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้ามาจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกําลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำเห็นแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเนี่ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกการหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีด กระตุ้นภูมิบัตรทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทําในทุกๆวันอย่างสม่ําเสมอครับมันทําให้เราได้เห็นว่าการลงมือทําอย่างจริงจังอ่ะมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คําตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีก1ตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
3: ครับ
4: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอะครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
3: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันคนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ว่าฝ่ายชูชกแกเหลียวแลมานะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนนะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นนะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นนะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่างไร

วมายาเป็นรายนาวัดทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวะแล้วเสด็จปายาที่ริมมะนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็น

ลองเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตร

วเรศเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาสใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจาเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันตราดไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุลงทรงบรรจงหลักพระโพ

งระยางแยงอยู่มันคงฝากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวสัมบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายคำรูปศาสตร์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งคลองลงในระหว่างข

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุจเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาจูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาจูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลังจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาจูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันออกมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพามและเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้
สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤโหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจ้าสาทุกยกนินทานมินายาไปลา

ตัมพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละหอยระหียานากาปกงากาปีร่างหกละเหินเอาฟืนพระองค์เอาตรงนา

มันเล็บมาในบาททำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันเลยนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข็งพันธายะเทียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าว่าจันนันรายาแกงคอยาเทียนตีนะวันน้องนะเอาจงเดินตามนะพี่ปายาเถิด

แน่นอนก็เห็นจะมอรันนาหนาวเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกชาติก่อนแล้ว

ไอ้นี่แม่ไปชมมาคนอื่นก็มันฉันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวีละกินแต่ระกำนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนะนะจันต้องเบื่อเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยว

ต้องเรียกเหมือนน้ำแม่กะยาเรียกลูกนายไพศาลนะจ๊ะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเสียจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดแล

ขาชื่อมัตรีนาธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนาตาพามมันจะเชือดให้ปากท้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

ว่ายังมีความชลาบุรุษรันทดพาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่า

นตามมาให้จงได้โดยมังคาลายพายลางหงตรงตลอดทอดเดียวกันทาง

นี่ก็เกือบจะพ้นปันตูป่าไปเนี่ยยังแล้ว

สงสารเอ้ยหน่วยจองดันลุ่นสามสวัสดิ์มือนิลาดลางห่างประมาณดังว่าพรามฉันลาตาแก

อิติมะอิมินาปะกาเล

กดต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนะโยมหญิงอะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่ประการนะว่า

ีสานเน่าผุดพองผิวพันนะเหมือนดังเงินยวงวันสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวายโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้ยะรวยล้วงนะให้สุขนั้นเด่นนะฟ้าสิงทั้งปวงนะให้สุข

สุขทาวรก็ไปทุกทุกที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนวสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุข

ใจนาด้วยกำรังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายะให้ท้าวรนวอิตนะทิตังนะอุปัตทิตังในสมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะคำพีนะในอวนตรานโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันนะทุกนะทุกคนและดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวทสันดรชาดกกันที่แปดกันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ราเห็นเรื่องธรรมวุฒินี่ก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมวุฒิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมามันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วพวกที่มีผู้ที่ถือวายุทธิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอธิมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดไม่มีอะไรกันด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเราเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มละคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอิทมัยแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งอิทใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งอิทมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลย เวลานวดเวลานะก่อนนอนโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกไปเยอะไปนวดหน้ากัวหน้าผากย่นกัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่พอไปส่งลงปุ๊บนะฮะเนี่ยท่านดูหน้าผากแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ย

แล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเพราะยิ่งไม่มีใครคบแล้วมันไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะพอยิ้มเท่านั้นนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลองยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้น่ะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การตึงดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเด็ดตื่นเช้ามาก็อาตมาจึงบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทนาพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเสียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นก็ไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกาเรียบไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปละเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขเถอะไหนๆก็เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะไอ้นี่หนูสับสามัญญาสับนะท่านนะถ้าสับหนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆลูกไปเล่นนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งเล่นสักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกนาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขนะเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรณ์ตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารเองก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันสุขแต่เช้ากันท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรมามีอะไรจะนำเสนอมายิ้มยิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ้วขึ้นขมวดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกลียวมาชนะมันก็นินทากับท่านก็เดินเข้ามายิ้มๆให้กันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาชนะครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านวันนี้โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดรุ่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเข้าไว้พูดดีๆเข้าไว้

ฝรั่งนี่เขาพูดให้ยิ้มเขาว่าเจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันก็เจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good evening ก็คือก็ good night แต่ก็ good byeคือบาซิโร่นะได้เจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแก่คล้ำจังเลยล่ะเจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยล่ะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้นะครับลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงว่าทุกข์ซ้ำซ้อนและคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผามันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายหน้าผาเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วนี่โง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเขาเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการะคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยเพราะตรงนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมท่านหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันซิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วย่นหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำอะไรก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่มันบีบใบไม้แห้งนะครับแครบครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทียตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตาอันนี้ก็บ่นหลวงตาอันนี้ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้มีเคราะห์ถ้ามีสิจะบ่นเราแต่ถ้าเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญมาทานจานเดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะพอมาช้าก็ด่าแล้วท่านเดี๋ยวนะที่ตบที่กระทงก็ถอนเขี้ยงนะพอตมาครับพอโตๆนั่งคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นมันต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆแล้วก็มาบ่นฮะมาบ่นเขาเรียกบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขแล้วท่านถ้าลงขี้บ่นจะไม่มีความสุขเราไปดูคนเอาไหม

มีใครอยู่ข้างกายเราแล้วนะใครก็จะไปอยู่นะท่านเสียงบนไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สุหุชุไม่สุหุชุใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มๆยกไปเขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ๋ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะฉะนั้นอย่าไปบ่นพูดเสียงคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านคุณทำไมพูดเสียงแข็งเลยเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลองเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์ดูเถอะถ้าจะปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นทางเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงท่านทำไมพูดไม่ใช่จะอย่างนี้ไหมโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยหรอท่านเสียงเยี่ยมเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่ครับไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาก็หนีเรา แล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่นะดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวนะสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ถ้าจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากข้าวของใช่ไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเขี้ยงปากข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเขี้ยงปากข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำยังไงนะหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเอาเองสิลูกเอ้ยหนูทำเอาเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเคลี้ยงไม่ถูกคนด้วยนะเพียงไม่ถูกคนก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของมาเนี่ยนะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้น

มันก็ทวีตรีคูณเขาเรียกท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่หนึ่งท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 15-16 ปีธรรมาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนอาจจะร้องขอขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรอยากได้ไปหมดเรียบเคียงๆร้องๆขอๆแล้วพอไม่ได้ก็นั่งอีกนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิกสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิกสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิกสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วอ้างบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วเมื่อสำรวจพฤติกรรมได้แล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการควบคนหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับ นอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินมีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆ

เอาแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบ

ครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: แคที่หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะจริง
1: ๆหนูดูคอนเสิร์ตตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: เลยยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากนาๆๆๆๆๆๆแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายปั้นตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะเออ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิคะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชจะปั้นตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
2: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
3: สวัสดีครับเคที
0: สวัสดีค่ะคุณครู
3: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างไหมคะ
3: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ๋นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
0: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค่ะ
3: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไร

0: ครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค่ะ
0: มาเลย
1: ไปได
2: ้และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
0: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นเรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันนึงพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

หรับการเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแปลกๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มาถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะที่เป็นที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับน
2: ี
1: ่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: เราถอด
1: เป็นหัวนะครับแต่ก็ระบายสีกันครับอย่างรุ่นหนึ่งจะให้สีนะครับซ
2: ึ่
1: งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเราแล้วครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตตรุษก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เปรียบเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆปากแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์พระอินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ
1: แล้วเขาเหมือนเราเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
0: เนื้อ
1: เนื้อคน
0: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธแมงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: ความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแต่โทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะของกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

ีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ตและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุง

ีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้งสองฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300 ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้ง2ข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มากขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะสอน
0: มันไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านต้องตุ่นครูบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: ห็นยายสนใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตไส้พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แค่หนูแล้วบอกว่าชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ๋นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

0: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อๆไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงามของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้น

0: ทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เขาเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานสี่แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้น จะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระทบต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรถที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำ ไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ระดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้ นะเมื่อกำหนดไปกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าหากว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเหล่านั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่วัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: วัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านนึงแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้ยนี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: เออหาคนครับหาของด้วยคนนั่นแหละ
1: สามชาไม่ล่ะอะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: คอแล้วอะไรมันจะยาวยิ่งกว่ากรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8429
1: ถูกต้อง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยักร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยักร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยักร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีกครับเชิญครับเชิญครับทางด้านนี้คร
1: ับ
3: พยักร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้ว

0: สวัสดีค่ะ
1: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาดเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาดเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
2: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ2ชาชา
2: ค่ะ
1: อ๋ออันนี
0: ้3ใจ
2: ค่ะ
0: 4แซมบ้า5พาโซดูเบนนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลูมนะคะมีจังหวะโวนแทงโก้
1: ครับผม
0: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสวอน
2: ค่ะนะ
1: คะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
1: มันยังมันคืออะไรครับ
0: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
2: เออครูอีทคะแล้วเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
2: ค่ะ
0: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
1: วันนี้จะให้เราทั้ง2คนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
0: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
0: ่จากตะกี้นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
1: วันกระสาวสวยแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
0: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
1: ง่ายที่สุด
2: อะไรอะคะ
0: จังหวะบีกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
1: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
0: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
1: เราต้องจับมือกันด้วย
0: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
1: ครับผม
0: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
1: ง่ายมากจริ
0: งๆ2 3 4ง่ายไหมคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
0: ค่ะแค่วอร์มอัพแล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
1: เบสิกมูฟเมนต
0: ์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
1: ยืนเลยครับ
0: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
1: ครับ
0: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
1: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยักร้าย008ของเราออกปากว่ายากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ดโทนโดยการแตะลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยักร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับ ส่วนพยัคฆ์ร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยัคฆ์ร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: มาครับขอย้ายกันนะครับ
0: ลุย5จับโพนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
1: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจนะฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
0: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะ
1: ค
0: ในการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
1: จริงๆเลย
0: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเช
2: ิ
0: ญค่ะ
2: ไหวไหม
1: สนุกแน
2: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่ใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
0: ตึงต
3: ึ
0: งต
3: ึ
0: ง
3: ตึงอ้าว008ไม่ยอมไปครับแหมทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
0: ตึงตึง2 3ตึง
3: เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
0: 1 2
3: แหมยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับ
0: 1
3: 1เอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
0: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
0: ้3 1 2 3 2ค่อยหลัง
3: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
1: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
2: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
1: แม่เต้นพริ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
2: เขาตั้งใจอะสิ
1: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
0: การเต้นลีลาดที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
1: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละฮะแต่ท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
2: ขอบคุณมากนะคะครูขา
1: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำดี
2: ค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไว้ทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008แล้วก็พยัคฆ์ร้ายสุดสวยค่ะพยัคฆ์ร้าย8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: พยัคฆ์ร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยัคฆ์ร้ายสุดสวย
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาดกันมา
2: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้ว ก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพริ้วไหม
4: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาศมาก่อนเลย
2: ก็หยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
4: ะ
2: แต่มีตัวนี้เขาทวง
4: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมา

0: าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
1: ใช่
0: ค่ะที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
1: ตรงนั้น
0: แข็งเป๊กเลยค่ะ
2: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
0: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่มั้ยคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต้นตื่นเต้น
2: ค่ะแล้ว
0: แล้วพอเล่นไปสักครู่นึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
0: คือ
1: เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคลายเครียดได
0: ้
1: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
0: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาศเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
2: คือเต้นไปอ่ะรอยยิ้มนี่มาเองเลย
0: ใช่ไหมคะ
2: ที่ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
1: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
0: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพยาไร008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไรวัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
1: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
0: จริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
1: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
0: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
2: ค่
0: ะผู้จะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
1: ค
0: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
2: นะ
0: คะค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2เพศ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
2: หง
0: ุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะ
1: ค่
0: ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
0: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
1: อ
0: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วย
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยากรายของเรา
0: สำหรับพยากรายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาศได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
2: ่
0: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาศไปด้วยค่ะ
2: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับ
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
0: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
1: สรุปของแม่
2: ใช่ครับผมให้เป็นที่ระลึกนะครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ับขอบคุณนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับ
1: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
2: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาพัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
1: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอะตัวลืมอ่ะ
4: สามชาติ
1: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
0: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษหนึ่งสองสาม
2: อ่ะเอาพี่เป็นไม่ถามละ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: เออของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองอะครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมี

0: สบถตาอะไรเงี้ยฮะ
1: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่เก็บลืมตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับ
2: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
0: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นก็จะเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
3: ก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งพี่ว่า
2: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
0: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะคร
1: ับ ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
4: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่2เนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทําให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจําไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆ การขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
4: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
6: พี่กลับมาแล้วจ้า
7: ได้ของมาครบไหมคะ
8: ครบ
7: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
8: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
7: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมพี่ลืมอย่างนี้ล่ะ
8: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ัทอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จะจำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นยังไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: อ๋อยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: ำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวบ้านรัตตีครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดหนึ่งเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสืออื่นที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้

0: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
1: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
0: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมันอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
1: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะ เราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
2: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้

7เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล8อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน9บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรง

0: เสี่ยมครับ
1: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

0: บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารัสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ี
2: เลย
1: สีเลยเหรอเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทูสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายยักษ์นางอย่างนี้ฤาษีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะสารรักสารสามัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ฮะใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจเมื่อมันดีใจเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหน่ว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหน่มาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนคว้างแหน่ก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหน่แตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหน่มาสนิทกันระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนแล้วว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยก็เครด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเขาไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเขาไปก่อนหรอกมันติซะก่อนพิชรัตน์เป็นพระนามของใครจาฟ้าพิชรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหม

เพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นสถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝักคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมโนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้กับท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพอองค์พออนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้กับท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนหนังสือคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตากคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ได้ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี้ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกระบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้

ไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอกระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงอ้าวก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านนะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายอย่างเงี้ยท่านดอกไม้อย่างเงี้ยคุกกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรดน้ำลายรดน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าลุยวิตตองเหรอเหมือนลายฐานพระพุทธรูปหรือท่านเรียกได้อะไรครับถ้าท่านลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะมีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่ตัวบานแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไรมันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยนะท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกริ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามยาท่านคุณมีพระกริ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ
เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านถ้าจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้นะท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ด้วยปากและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปสอพรไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่มั้ยท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบิตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบางคนกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีกาลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีกาลัญญุตาของคนด้วยมีปรสิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พี่ท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูน่ะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีโอกาสคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองแล้วฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก็คนแก่นั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาครับเดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะในเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่ไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะ
โรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะเขาตัวเองเรามองแค่นี้ลองไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพัดภาคจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพัดภาคจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทม.ไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลากอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจะใครท่านกทม.ไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทม.นี่แหละอบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็ตั้งอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทม.จำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาที่ได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหมพอรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนทำมาไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่ง
พราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามั้ยที่เขาต่อน้ำประปามั้ยที่คุณไปบานบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงงงแง่ๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ปะเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปี๋เป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเดี๋ยวท่านผู้จักกันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปนู่นหลวงพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมันเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องมีความเคารพเพราะท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปรมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายประกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมมรพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถานที่ที่พระกษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมกษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินก็ไม่ได้
แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดนะท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมเออแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงเออแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมเออแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอ่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเปล่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เออเอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะเออดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันกินกินมานี่ลูกเอานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะเออจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกเออมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะมาดูครับหมอชิวกุมารพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกุมารพัฒน์กุมารพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานไอ้สถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชูองค์มาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติอาแผงลิกาเพศเป็นศิษย์ลูกคนก็เอาผมเป็นเบทีชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาชูองค์มาพัดพาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะ
เนื้อปัญญาชนิดหนึ่งใบปัญญาชนิดหนึ่งดอกปัญญาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกัน

กินสะเดาเนี่ยท่านนั่นนี่หน้าสะเดาไหมนั่นนี่หน้าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาหน้าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกๆให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับๆๆๆๆๆๆแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยเนี่ยพระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงของท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันแล้วท่านก็พระราชามาสัตว์เจ้าฟ้าชนดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันพระใหญ่จะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนุเคราะห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านต้องเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านแต่ไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างอามะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่ปัญญาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายมัชฌิมก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบทเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วเขาเชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศน์ใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอแล้วเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะ
ถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเงี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะพนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้พนมมือให้ได้เทศจะพนมมือท่านเทศจะมาพนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชื่อคมพัฒไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาลูกก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือซะก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาอะไรเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังหมอชูก็พาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีต้องกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพื่อให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลา

0: รู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวัยระแวงระวังสับรับสั่งสารอยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3:30ก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพในการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่ออโยกอยู่ห้องจ่ายยาอยู่มันชื่อเล่นๆชื่ออโยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมาจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่เป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันท่านประหลาดมาส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องจริงความอดทนท่านนะเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดๆกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เดือนเท่าไหร่ใช่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องนะอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามมั่งคนเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เป็นอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆใครเป็นหมอมายกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย
1: ่ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียกแรกพ้นตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี้คียกกับเพ่คียกที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
1: คียกกับเพ
0: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คียกกับเพ
0: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
1: ้คียกกับเพ
0: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
1: ้คียกกับเพ่
0: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาลา

0: อะไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
2: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่ง

0: ปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะ

0: ปีหนึ่งก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทูปชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่แฉกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่

เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.ac.gh

0: วัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่าน

ุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนชางเมืองอวกาศนานาชาติบนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051สมเด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052สมเด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 น.พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัตรราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 น.กับเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรอยู่ราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหา

วัชรราชธิดารับพระราชทานสันเพนเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปสมเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องค์คมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกปานาถรุจจิตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง

ูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของธนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของหมู่เลยในที่โครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงศ์วัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา

30นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการ

ศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลินวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิชกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,48 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อ

0: รับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน

0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
1: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
1: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
2: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
1: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โหตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

นี่มีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่ากรุณา

ก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเปขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหูใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วย ในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความโดดด้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เราจะรู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉันเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่4อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์

พราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาถ้าทำเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอวิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ C67 เขาเรียกว่า C67 อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4ดับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7นี่ตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะ

ความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงทีไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบเราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับ That at ทำไมว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมแล้วแต่จะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าหลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้อีกไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมุติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซู
แล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อการ์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรอะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็มองอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีฐานะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่เหมือนกับชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าบอกว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง

ผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาแล้วไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่สามเป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมาเมื่อมองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอ่ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรัก

มันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจเพราะนั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาบเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้ อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับValentine ก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสังสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบได้แล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรอย่างไรนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับ

ครับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันผมเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นนี่พวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดเป็นยาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องตัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายด้านวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรันกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่ามันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรเนี่ยเราจึงจะถ้าไม่เวิร์คถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้ให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่ง

ตื่นยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกนี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อซึ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้อาจจะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าไอ้ ข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจอห์นสำเร็จผลนั้นไอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่แล้วก็ของหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากขณะในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือนั่นในเรื่องนี้นิพพาน
ผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงให้ร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสัญจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะเป็นเส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันเราคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายเรามากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสางนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอเอการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยสมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็เหมือนก็เข้ากันได้

แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนนั้นในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์8ถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วอาตมาเอ๊ะทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเรานี่เอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

สวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์

อิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยัง

อภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระก

กรุณาดุจห้วงมหันต์นมโยจันตะสุทธัพพระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกีเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกปันธามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัฏฐทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น อิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขัน

0: อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้อาจารย์ธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ เราจะไปทำลายไม่ได้

แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะ

ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตาข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามกับเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกพิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอน

ตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันหนึ่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองสําเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์ครับเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์ไมค์ของคนเนื้อผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่

0: นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาแบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกัน
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคือนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งแข่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
5: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมกล่าวเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี

0: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
1: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
2: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงสนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
4: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงสนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
1: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกครับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
4: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
5: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
1: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
6: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
1: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกัน

0: ำหรับนะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องเป็นต้องรู้จักใช้แท็กติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
1: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
0: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามาอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมเวลาตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกรงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกรงแล้วให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกด็อปคิกลูกด็อปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือด็อปเอา2อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรก็ด็อปได้อันนี้จําเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นมั้ยกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับด็อปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมานี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

นะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้องมา

0: ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีคือเรื่องของความเร็วท่านเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพริกขี้หนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข
4: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนกว่าเช่นกันนอกจาก

0: นี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆ

0: เป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
1: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
0: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล
1: ์
0: ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา
1: ค
0: นที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
1: หอบเหนื่อยค่ะ
0: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
1: ค่ะใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กัน
1: ค
0: ืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้ค่ะ
1: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
1: ี่
0: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
1: ก็คือแบบที่2แล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่2ก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะเช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ์คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะ
1: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
0: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยเนา
1: ะ
0: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
1: ่
0: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
1: ค่ะ
0: อ
1: ันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
0: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
1: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
1: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
1: ค
0: นที่อ้วน
1: ค
0: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
1: ค
0: ่ะนี่ก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
1: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
0: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: โ
0: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมี1เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขค่ะ
1: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการส

0: สังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
1: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วน
0: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
1: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค
1: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่สองก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
1: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
1: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
1: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่
1: ไหมคะไม่ได้หายขาดเป็นยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็จะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
1: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้งอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
0: ือ
1: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง
0: ค
1: ุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
0: ของคู่กันเลย
1: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี้ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่สองไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี้ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี้ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี้ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: คือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
1: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
0: ่
1: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ย
0: หายค่ะ
1: ดีขึ้น
0: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
1: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
1: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์

0: หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจค่ะก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะ
1: คะ
0: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได้
1: แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้
0: ค่ะ
1: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วน
1: ค่ะ
0: วิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอ
1: ัน
0: ที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างน
1: ะ
0: คะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการส

0: ตรงตัว
1: นะ
0: คะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอ่ะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสรสไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: คร
0: ั้งแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวนิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

ันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2 ช้อนนะคะตีให้เข้ากัน

0: ันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะแล้วก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทางนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหา

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาโดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ข้าวโพดทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ๊ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหามาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดเป็นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: มันมีหลายอย่าง 1. แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องชำเปลี่ยนถึงชำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่า
2: คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทำงานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทำอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทําอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทําผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีด กระตุ้นภูมิบัตรทยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์

0: ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทํารงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับวันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทําในทุกๆวันอย่างสม่ําเสมอครับมันทําให้เราได้เห็นว่าการลงมือทําอย่างจริงจังผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คําตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
4: ครับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองและก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
4: อืมเกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC ครับ
1: แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ญาที่ริมมันนาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

้อนี่เจ้ายมัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตรทั้งสองล่ะ

ยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาศใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจาเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขติยะมาให้สมุติวงวีนแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุลงทรงบรรจงหลักพระผู้

ใจที่จะข้ามได้เปรียบประเหมือนหนึ่งตำพาวรำได้ของพานเน็ตถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปียิ่งกลึงกระชับคิดพืชเหล็กตีติดตอกมัน

ระยางแยงอยู่มันคงปากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสังขาปิวตรำบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระหว่าง

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากสระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพราหมณ์ว่าอิทังเมทานังปิยบุตรทานนี้ขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลังจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาจูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาส

จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็นกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจ้าทุกยกนินทานมินายาไปลาน

ตำพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละหอยระหียนากาปกกาปียระหอย

มันเน็บมาในบาดทำบงนะเหยียบหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันไดนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฝันใจนะเจ้าจงอางแข็งนะพันทายะเตียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าจันนันรายาแกงคอ

แน่นอนก็เห็นจะเหมาะรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชคลูกกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

ไอ้นี่แม่ไปชมแม่คนอื่นก็มันชันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกเนื้อนี่แม่จันตกทั้งวิลันแต่รักกรรมนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนะนะจันต้องเบือนเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยวคนหานะลูกทุกตำบลนะแม่จันตั้งโกนกองนะเอาฟ้าวะลองเรียกเหมือนนะแม่กายเรียกลูกในไพศาลนะจะอาดูนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนะนะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเทียจริงเขียวนะล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันนานาว่ากันหาน้อยน้อยนาว่าเฮลันนกแก้วนามันจับกิ่งจานนาโอ

เขาชื่อมัตตรีนาธรรมาทางนี้นาให้ติดตามมานาธรรมาไม่ถูกแม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนาตพามมันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

พาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่า

กือบจะพ้นปันตูป่าไปเนี่ยยังแล้ว

สงสารเอ้ยหน่วยจองดันลุนสามสวัสดิ์เมื่อนิลาดลางห่างประมาณดังว่าพรามฉันลาตาแก

ติมาอิมินาปะกา

เป็นปากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนโยมหญิงอ่ะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่

นะให้มีสีสันเน่าผุดพองผิวพรรณนะเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นะว่าโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้โรย

เอาสุขทาวรก็ไปทุกๆที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขแฉแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนาอายุครบจำนวนนวสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายะให้ท่าวอนาวอิตนาชิตังนาอุปัชิตังในสมดังที่รูปอวยพรนาที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนาและลดนาคำพีนาในอาวันสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นาจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันทุกงะทุกโคนันและดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นสีเลย
1: สีเลยเหรอ เขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆอย่างเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสมัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสมัคคีคือไงท่านมันจะไปสารมันหรอกมันจะไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสมัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแต่สามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจ เมื่อบริจาคเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหน่ว่าที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหน่มาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหน่ก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหน่แตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหน่มาสนิท กันเราท่านนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูๆเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูๆเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ้าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วเขาท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขือที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นสถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพื่อเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้ไงท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้ไงท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผงลิกรายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตะคิด ใครลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอ้เด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกระบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงเขามันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลวดลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านนะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยคุณกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครียดนี่อะไรครับถ้าท่านลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวง มันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆมันต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะ

ไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยละท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นจะจะมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาแต่มาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะท่านบอกถามอย่างนั้นท่านจะคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าบัญชีท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้แล้วท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้เองนั่นบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่เรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคฤหัสถ์เนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายปลัดเนี่ยศรีพัญญาปลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านปลัดฉันเคยเชิญมั้ยไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 น.คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ย10:30 นแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีประสิทธิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการเป็นคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองหรอกฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่า
แต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะ

ไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาครับได้ใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมหนูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้ลองไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลาดพลาดจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโลออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลากอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รชิรพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละ อบรมและการพัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญ
ถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอีกหน่อยเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม พอรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะแล้วต้องนวดก่อนถ้ามันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดภาวนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่ๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอดินใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระชีวิตพระแต่พออ่านมาดูว่าความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นั้นยามเดียวถ้าพูดจากันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงโน่นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านยามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าถ้ามีความเคารพเพื่อท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่อะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญ
ท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาล

รักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมมรพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานอ่ะแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดนะท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทานกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอ่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่งแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้าง แล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมกับเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันได้กินๆมานี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไอ้ค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุวะครับหมอชีวกรมรพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกรมรพัฒน์กรมรพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กรมรพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานได้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชีวกรรมสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติคิดอาแผงลิกาเพศเป็นศิษย์ลูกคนก็อาจผลเป็นเบทีชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาชีวกรรมพัฒน์
พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อม

อาคารสถานที่บ้างแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือไปเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากมาถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกราคมพาหน้าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบกรอบไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกๆๆคดีแล้วก็ไกตัดชับๆๆๆๆๆแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยเนี่ยพระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่พระสบงของท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนางคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันแล้วท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าจำรีมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผมอยากจะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนกเสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อทำไมมีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียดจริงๆเลยท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านจะไม่ได้แค้นหรอกให้รู้จักธรรมเนียมบ้างไอ้มะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะเอ้าคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายหมอชีวกก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้

พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะตมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วหน้าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือเถอะคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยเรามองก็มองเนี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพระเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเนี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นโมชิโกพัทไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขารู้ก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทูรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมานะยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านค่าเชื้อค่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีลองแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาช่วยกันพาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้ว
แต่ต้องอะไรเอาระยะ

0: ทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีต้องกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้อยู่เหนือหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3:30ก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นๆชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดไหมส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องยืนในความอดทนท่านนะเพราะต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เลื่อนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องนะอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินมันนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมทั้งนั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ติงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆนะคะเพราะว่า ทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยื้อไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะเครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเอ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ช อบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งนึงที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกัน
0: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะ
1: ในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
2: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรธปราสาทมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึง
2: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยส่วนนี้แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิชานี้มาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5แล้วอีกปีกว่านี้ก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
2: ถ้าเรียนจริงอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
0: น้องเธอพอคิดมา

0: ยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอลมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอลจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอลมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
1: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอลเขียนว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
0: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะเป็นคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชอร์พอลเหมือนได้รีเฟล็กต์ตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ามีอยู่กับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะกีบอัพ
0: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันเราก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามก่อนนี้เลยเนาะคือแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอลนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

ึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซุปเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมากันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

นี่มีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่เลวร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณาก็จะสงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความต่อต้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pityPITY ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขา

คนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้คงข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้ มี สำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอวิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ C67เขาเรียกว่า C67

อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้สี่นับสี่แล้วก็กลั้นลมหายใจนับหกแล้วก็หายใจออกทางปากแบบนี่ทั้งเจ็ดนี่ต้องไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบแล้วจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นกลิ่นเรียกนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับงานอาจจะมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าลงไหลกับมันจนเกินไปขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับ
ศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้อีกไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90%กว่าของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่อง

ว่าไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทางของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมายว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่สามเป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเปลี่ยนเปลี่ยนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าด้วยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุข

อย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้ อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับValentine ก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเป็นผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมก็ถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรยังไงนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกัน

แต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราโผล่ไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุปกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามแต่เราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้ไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดเป็นยาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่หลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นวิชาการในบางส่วนในชวนสนุก

วิชาวิชาการบางช่วงนี่ไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะถ้าในถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนอันนี้สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนปล่อยอย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนกับทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้วันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้โหมันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้ให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกแยะมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อทั้งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้อาจจะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่และก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากเพราะนั้นในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือ
อันนี้คือเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรดังนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสอนจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะเป็น

0: เส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของลุงโพชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอ้การแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าไอ้เรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนทั้งในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธ เราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรกับเวลา
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money

Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

ขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมัจจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภะควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระ

สงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังศิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกีเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะผินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะ
ปัญจุปาทานักขันธา

0: ทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามระเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่า ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ีครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานก.ล.ต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟัง
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ย

เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใด

ที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็ฮิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝอครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดตาของผมนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปจะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงสนามสุขนะถ้าเราจะมองสำเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์

0: เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์ครับเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งผมก็ตั้งปฏิธานไม่ได้ใจว่าปีหนึ่งถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮร์เลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดแบบว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกัน
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่วัดก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะเล่นเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
2: พี่ให้ผมจริงๆครับ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมส์เรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ย คือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงเพราะว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได
3: ้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
6: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกนะครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
7: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
6: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกายหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะครับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดด้วยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งที่ควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
3: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงสนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่เรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
8: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
6: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกครับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
8: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
9: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ติดทีมชาติกันยากป่ะครับ
6: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
10: อาครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
6: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันท่านหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
11: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
6: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามางี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกรงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกรงและให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกด็อบคิกลูกด็อบคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือด็อบเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรก็ด็อบได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับด็อบคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิดไปเลยฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราเนี่ยอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2 อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมานี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้เซิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก็ต้องมา

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแปรบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงสนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงสนามสุข

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
1: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
1: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
1: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
1: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
1: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะงั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
1: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อยค่ะ
1: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
1: แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
1: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
1: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่2แล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่2ก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
1: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อน แล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้น นะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะ
0: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
1: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
0: ะ
1: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเอง ่อนเพลียน้ำหนักลดค่ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
1: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะ

0: เบาหวานด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน
0: ค่ะ
1: หรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
1: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: โ
1: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี้เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
0: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
1: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข
0: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
1: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
0: อันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
1: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค
1: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
1: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
1: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
1: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์เป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
1: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
0: นะคะ
1: อะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง
0: ค
1: ุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
0: งั้นของคู่กันเลย
1: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี้ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่สองไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี้ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: เ
1: พราะว่าโรคเบาหวานเนี้ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะ งั้นก็

0: จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
1: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
0: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค่ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ย
1: หาย
0: ดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรอะคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะตอน100ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเงี้ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้ค่ะน้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่า คนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอ
1: ัน
0: ที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ 40-50 โลเลยอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้พูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธารวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7

0: 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายนะคะสิบในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ท่านี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเข้าพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะข้าวให้กันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะ

0: แล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1 สตางค์แดงเดียว

แค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวียงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทําให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างเพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: กระบูทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนนึงจะทำ

0: ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยกันบอกว่าอุ๊ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหามาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที
1: ่
2: ความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดเป็นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: まり。
1: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้ครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทํางานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นใครครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเค้าก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เค้าอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทําอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทําผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อน

0: ไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับซ
1: ึ
0: ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
0: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนําในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
0: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสําหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
0: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจําง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนําว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทํากิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อนปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยคร
4: ับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุ

0: มีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
1: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเรา

0: เงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ว่าฝ่ายชูชกแกเหลียวแลมานำไม่เห็นสองนัดดานำมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนนะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นนะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นนะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

ทาวานันนานาวมายาเป็นรายนาวาทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวาแล้วสันเด็ดปายาที่ลิมามันนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

ลองเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตรทั้งสองละ

เรียวงเยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาศใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจงจับยาบชานิจ้าเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้ายเราก็เป็นคติยะมาให้สมมติวงวินแต่จุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตาด

จำหลักลายลายลายลายคายคำรูปศาสตร์กลาดแทนทีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระหว่างทาง

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ต่างพ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไป

าลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันออกมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี้ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณนั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมเจียนซาทุกยกนินทานมินายาไปลานพระบาลีนวัดกันหานและชาลีนตำพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยๆละหอยระเฮียนกาปกกาปียร่างหอย

พังสุดนานังลงแล้วก็ทุกกีนามาอ่อนนางกำคานาผู้ชื่อชาลีก็ว่าชีวิตนะน้องนี้นะเห็นที

มันเน็บมาในบาททำบงนะเหยียบหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันไดนะว่าพาชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงอางแข็งพันทายเสียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้ม

ทีนะอีทาวะจันนันรายาแก่งคอยาเทียนตีนะวันนนเอาจงเดินตามนาพี่ปายา

านก็เห็นจะมอรันนาหนาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรูกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

ไอ้นี่แม่ไปชมมาคนอื่นก็มันจันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวีนและกินแต่

เรียกเหมือนน้ำแม่กายเรียกลูกนายไพศาลนะจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาไปเท่าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท่าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเทียจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตรีนาธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นะว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามันจะเชือดให้ปากท้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

ว่ายังไม่พามชะละบุรุษรันทดพาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่า

นี่ก็เกือบจะพ้นปันตูป่าไปเนี่ยยังแล

นิลาดลางห่างพมานดางอืม

ม่เว้นองหัวขันพรามตั้งแก่ตีพับพิลงเทพก็ลองอยู่กลิ่น

ดล่วงลับปันตูปาอิติมะอิมินาปะกาเล

ถ้าเห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนะโยมหญิงอะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี

นะให้มีทีสานเน่าผุดพองผิวพันนะเหมือนดังเงินยวงวันสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวายโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้รวย

ยืนนอนนะเอาสุขทาวรก็ไปทุกๆที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนะวจานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนาอายุครบจำนวนนะว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั้วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายให้ท่าวรนะวิทนะชิตังนะอุปัชชิตังนะให้สมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคลายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะกำพีนะในอ้วนสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันนะทุกข์ทุกข์โค

ดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะชา

0: วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตวิธีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือ100วันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลปวัตธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้แผ่เราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกกันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทย เราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเขาเช่นเดียวกันเราต้องข้อต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมข้อร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจวงกันนับเลยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกลุ่งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางคูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออํานวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้อง

ว่าปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระทบต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระท่านเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังคมังจิตตัง

0: จิตนั้นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลัก พระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพังคมามโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
1: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีหาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: ฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบนะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก ่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริง

0: จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
1: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
3: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
4: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
3: เออไม่นะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว

0: ห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
3: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
2: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
3: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
2: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
4: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
3: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
4: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
2: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
4: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
3: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
4: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
3: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
4: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
4: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
3: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี

0: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู่
1: เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดได้ที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
0: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ

0: มขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
0: อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาค่ะ Good morning student
1: Good morning teacher
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆยังจำได้อยู่ขออีกหนึ่งภาษาหนีห่าวเด็กๆก็ต้องตอบกับคุณครูแพรว่าหนีห่าวเช่นเดียวกันนี่คือภาษาอะไรคะ
1: จีน
0: เก่งมากเลยภาษาจีนนั่นเองอ่ะอีกรอบนึงนะคะหนีห่าว
1: หน
0: ี
1: ห
0: ่
1: าว
0: เก่งมากๆเลยเด็กๆได้ทั้งหมด2ภาษาแล้วเห็นไหมล่ะไหนคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะนับกันดูนะคะเริ่มจากพี่น้ำหวานเลยค่ะ
2: 22
0: คนขาดกี่คนคะ
1: 3
0: ขาด3คนนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันครบหรือเปล่าอ๋อมีเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าห้องหนูนะคะมาครบเลยค่ะห้องหนูก็ขาดเหมือนกันนะคะขาดบางคนก็ขาด3คนบางห้องก็ขาด2คนนั่นเองที่ขาดไปอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะป่วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรลูก
1: เปล
0: ี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยเดี๋ยวบางวันก็ฝนตกบางวันก็อากาศร้อนบางวันก็อากาศเย็นใช่ไหมคะใช่แล้วดังนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปอ่านข่าวข่าวนึงมาบอกว่ามีเด็กคนนึงนะคะติดโทรศัพท์มากๆเลยแล้วตอนกลางคืนนะคะจะชอบดูโทรศัพท์ก่อนนอนไม่ยอมนอนดูโทรศัพท์จนดึกเล่นโทรศัพท์จนดึกเลยจนทำให้เด็กคนนี้นะคะตื่นมาโรงเรียนไม่ได้แล้วก็ตื่นสายด้วยทำให้เด็กๆไม่สามารถมาโรงเรียนได้เด็กๆคิดว่าดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ี
1: ค่ะ
0: แล้วเราควรทำอย่างไรล่ะคะขอถามใครดีนะวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะพี่อั่งเปาคะแล้วเราควรทำอย่างไรดีล่ะคะ
3: ดูให้น้อย
0: อ๋อดูให้น้อยลงหรือว่าดูให้เป็นเวลาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก่อนนอนเราควรดูโทรศัพท์อยู่ไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่าจะสายตาเสีย
0: ถูกต้องเลยข้อที่หนึ่งเลยสายตาเสียเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมืดแล้วก็แสงไฟอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าดูโทรศัพท์ตอนกลางคืนนานๆจะเป็นอย่างไรต่อคะ
3: จะนอนไม่เพียงพอ
0: นอนไม่เพียงพอแล้วตื่นยังไงลูก
3: ตื่นไม่สดชื่น
0: ไม่สดชื่นแล้วก็ตื่นสายด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วดีไหมคะพี่อั่งเปา
3: ไม่ดี
0: ไม่ดีเลยเก่งมากปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากย้ำเตือนเด็กๆด้วยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยได้เวลานอนเด็กๆก็ควรทำอย่างไรลูก
1: นอน
0: ควรที่จะหยิบโทรศัพท์มาเล่นต่อไหมไม่ควรเพราะว่าอย่างที่พี่อั่งเปาบอกเลยก็คือ1สายตาเสียนะคะ2คือเด็กๆนะคะก็จะตื่นสายแล้วทำให้มาโรงเรียนสายด้วยแล้วเวลามาโรงเรียนสายเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรล่ะขอถามพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยคะมาโรงเรียนสายเนี่ยไม่ดีอย่างไรคะ
4: เราเข้าแถวไม่ทันค่ะ
0: ถูกต้องเราเข้าแถวไม่ทันแล้วได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนไหมล่ะคะ
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้ด้วยเวลาตอนเช้าเราก็จะมีการเคารพธงชาติใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามาสายเด็กๆก็จะไม่ได้เคารพธงชาติกับเพื่อนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะร้องเพลงชาติได้ไหมล่ะ
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้ก็จะไม่สามารถร้องเพลงชาติเหมือนเพื่อนๆได้เพราะว่าไม่เคยมาทันเข้าแถวเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่นอกจากนี้นอกจากเคารพธงชาติแล้วเรามีการทำอย่างไรอีกคะสวดมนต์ไหมลูก
4: สวดค่ะ
0: สวดมนต์ด้วยถ้าเรามาสายเราจะสวดมนต์ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมคะผลเสียเยอะแยะมากมายเลยเก่งมากเลยค่ะพี่ใบเตยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนตอนกลางคืนเป็นเวลานอนเด็กๆต้องทำอย่างไรคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตื่นแต่เช้าใช่แล้วแล้วตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาโรงเรียนให้ทันนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอ๊แล้ววันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะโอ้วันนี้พี่ใบบุญถักเปียสวยเลยพี่ใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: มีครั้งหนึ่งหนูเคยดูโทรศัพท์เยอะมากเกินไป
0: อุ๊ยแล้วเป็นอย่างไรต่อคะพี่ใบบุญ
4: แล้วหนูก็เจ็บตา
0: โอ้ประสบการณ์จริงเลยเจ็บตาด้วยแล้วเป็นอย่างไรต่อคะเนี่ย
4: แม่พาไปปิดตาข้างหนึ่ง
0: แม่พาไปปิดตาข้างหนึ่งเลยไปหาหมอใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณหมอแนะนำว่าอย่างไรบ้างคะ
4: ให้ดูโทรศัพท์น้อย
0: ให้ดูโทรศัพท์น้อยลงแล้วปัจจุบันนี้พี่ใบบุญดูโทรศัพท์น้อยลงไหมคะ
4: น้อยลงค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเห็นไหมคะและนี่คือประสบการณ์ตรงเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกวันนี้ขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่พาคินคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: ครับพากันหนูไปเล่นน้ำ
0: อ๋อหนูไปเล่นน้ำที่ไหนครับที่ไหนลูกเป็นสระน้ำหรือว่าเป็นทะเลคะ
4: เป็นสระน้ำ
0: อ๋อเป็นสระน้ำแล้วเวลาลงเล่นน้ำเนี่ยพี่พาคินลงไปเล่นคนเดียวหรือเปล่าคะ
4: ไม
0: ่มีใครไปด้วยคะ
4: พ่อกับแม่
0: อ๋อมี

0: พ่อกับแม่คอยดูแลพี่ภาคินในขณะที่พี่ภาคินเล่นน้ำใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ภาคินเนี่ยต้องใส่ห่วงยางหรือว่าใส่เสื้อชูชีพไหมคะ
1: ใส
0: ่ทำไมถึงใส่คะ
1: เดี๋ยวจมน้ำ
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวจมน้ำแล้วพี่ภาคินเนี่ยเล่นสาดน้ำแล้วพี่ภาคินเนี่ยขาถึงข้างล่างหรือเปล่าแตะพื้นไหมแสดงว่าน้ำลึกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใช่แล้วพี่ภาคินสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: สนุกนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วม

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆมีเด็กบางคนบอกว่าหนูเคยไปแห่ไข่มดแดงกับคุณแม่ด้วยค่ะโอ้ทำไมหนูถึงไปแห่ไข่มดแดงคะเด็กๆบอกว่าเพราะว่าคุณแม่นะคะจะนำไข่มดแดงไปประกอบอาหารหรือว่าไปทำอาหารนั่นเองในภาคอีสานนะคะเด็กๆก็จะมีการไปแห่ไข่มดแดงเพราะว่าไข่มดแดงเนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารได้แต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนั่นเองค่ะอีกหลายคนนะคะก็บอกว่าหนูเคยไปที่ชายทะเลเหมือนชายทะเลหัวหินเลยแต่ว่าเป็นที่อื่นหนูก็ไปเล่นน้ํากับคุณแม่กับคุณพ่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูจะไม่ลงไปเล่นคนเดียวเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่เด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังคะ
1: อยากแล้วค่ะ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าอยากเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่คุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
2: เห็นม
0: ุ
2: มต่างๆ
0: เห็นมุมประสบการณ์ต่างๆยอดเยี่ยมเลยขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะ
3: เห็นกล้อง
0: เห็นกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่ามีโต๊ะคุณครูด้วยแล้วก็มีโต๊ะของนักเรียนด้วยนอกจากนี้ก็มีเก้าอี้ด้วยดังนั้นเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองเพราะว่าเด็กๆอาจจะเจ็บตัวนะคะหรือว่าอาจจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาหาพื้นที่ของตัวเองให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเวลาเราหาพื้นที่เราต้องทำอย่างไรคะ
1: กาง
0: แขนแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะไหนดูซิมีใครได้พื้นที่เราบ้างใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะทางได้พื้นที่แล้วหรือยังนะไหนคุณครูแพรสังเกตซิมีใครยืนใกล้กันบ้างคุณครูแพรสังเกตเห็นพี่การ์ตูนกับพี่น้ำหวานยืนใกล้กันจนเกินไปอาจจะทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกและเด็กๆปลายทางบางคนก็ยืนใกล้กันจนเกินไปดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมาก

0: เลยค่ะเมื่อได้พื้นที่ของตนเองเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟังเก่งมากๆเลยเด็กๆคุยกันได้ไหมขนาดเคลื่อนไหวไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูซิมีใครมีทำท่าทางที่น่าสนใจบ้างของพี่โอติน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่โอติกำลังท่าทางทำท่าทางอะไรคะ
1: หาดวงจันทร์อ๋อ
0: กำลังหาดวงจันทร์ส่องกล้องด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะ
1: ป
0: ั่
1: นจ
0: ัก
1: รยานอ๋อ
0: ปั่นจักรยานเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าทางเขียนหนังสือด้วยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะ

0: รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาลิค่ะทำท่าทางอะไรคะ
1: นก
0: เป็นนกนั่นเองขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
2: ม
0: ัง
2: กร
0: วู้มังกรด้วยตัวใหญ่มากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าทางขุดหาสมบัติด้วยค่ะทั้งในเด็กต้นทางและเด็กปลายทางเลยไม่มีใครคุยกันเลยนะคะระหว่างที่เคลื่อนไหวยอดเยี่ยมมาก

ายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะโอ้ทำท่าทางกำลังวิ่งขอถามเป็นพี่ปริมค่ะอ๋อยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนกำลังทำท่าทางขี่ม้าด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะ

0: ไหมเด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะ
1: ต่อไปคุณครูแพร
0: จะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะเด็กๆโอ้การเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะก่อนจากนั้นเมื่อคุณครูแพรนะคะให้จังหวะหยุดตึ๊กๆคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนะคะทั้งหมด3คำสั่งดังนั้นเด็กๆต้องฟังให้เป็นอย่างไรให้จบก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่อยทำตามคำสั่งของคุณครูแพรนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มค่ะ

ให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่และจับเอวเก่งมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะสังเกตรอบต่อไปนะคะ

คลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะให้เด็กๆกระโดด2ครั้งนั่งลงและจับเข่าไหนดูสิไหนดูสิเด็กๆปลายทางเก่งมากเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่เล่นกับเพื่อนนะคะกระต่ายยืนขาเดียวแล้วก็จับเท้าสามารถจับเท้าได้หลากหลายแบบนะคะเก่งมากๆ

ให้เด็กๆทำท่าเป็นกบกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งและยืนขึ้นโหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเราจะไม่นั่งใกล้กันจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกได้นะยืดขาออกมาเลยค่ะเด็กๆขาผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรงให้นำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าด้วยนะคะพี่นิรินขยับไปทางนั้นนิดนึงค่ะลูกสาวขยับไปทางนี้นิดนึงค่ะพี่พีคเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3
1: นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: ไหนมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
2: นั่งตักแล้วก็ยืดแขนออกไป
0: อ๋อก็คือทำท่านั่งขัดสมาธิแบบนี้แล้วก็ยืดแขนออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะนับเท่าไหร่ดีในขณะที่เราเนี่ยยืดแขนออกไปแบบนี้10 10ใช่ไหมคะให้เด็กๆนับ1ถึง10นั่นเองโดยที่เด็กๆนั่งขัดสมาธิแบบคุณครูแพรเลยจากนั้นนะคะยืดแขนออกไปแบบนี้นับพร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยต่อไปขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะ
3: หม
0: ุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้า10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 78 9 10แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากทำท่าสะบัดมือค่ะกี่ครั้งดีคะโหรอบนี้ขอ20ครั้ง

0: ยค่ะโอ้ดังนั้นให้เด็กๆเตรียมมือขึ้นมาเลยพร้อมกันนะคะ1 2 3
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิแล้วหลับตาไหนดูซิว่าเด็กๆสามารถทำสมาธิได้หรือเปล่าเด็กๆปลายทางทำสมาธิได้ไหมนะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะไม่เป็นไรค่ะน้ำหวานนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสนุกสนานกับการทำกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะเราได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะ
2: ตามคำส
0: ั่
2: ง
0: เคลื่อนไหวอะไรไปนะคะ
1: ตามคำส
0: ั่
1: ง
0: เก่งมากๆเลยตามคำสั่งนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและรู้จักการรอคอยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ชุมชนของเราย
0: อดเยี่ยมเลยค่ะชุมชนของเรานั่นเองค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนหน่วยนี้ดังนั้นวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนนั่นเองการเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะคะรู้ไหมคะการเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนก็คือเป็นคนที่ทำตามกฎระเบียบของชุมชนและช่วยดูแลรักษาความสะอาดให้กับชุมชนนั่นเองทำอย่างไรบ้างไหนคุณครูแพรขอถามหน่อยสิเราจะดูแลความสะอาดหรือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะพี่ปังหอมคิดว่าเราจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างคะ
2: เราต้องเก็บขยะถ้าเราเก็บขยะในโลกนี้ก็จะสะอาด
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยก็คือช่วยดูแลรักษาความสะอาดในเรื่องของการเก็บขยะในชุมชนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยใช่แล้วและถ้าเราไม่เป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนชุมชนของเราจะเป็นอย่างไรล่ะวิจะเป็นอย่างไรคุณครูแพรมีภาพมาให้ดูว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนชุมชนของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้วิให้เด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะคุณครูแพรขอถามซิว่าเด็กๆเห็นอะไรในชุมชนนี้บ้างขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์คะชุมชนแห่งนี้มีผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนเลยชุมชนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพี่ออมทรัพย์
2: สกปรก
0: สกปรกมากเลยพี่ออมทรัพย์ชอบไหมชุมชนแบบเนี้ย
2: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบเลยแล้วพี่ออมทรัพย์คิดว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยไม่เป็นแบบนี้คะ
2: เก็บขยะ
0: อ๋อพี่ออมทรัพย์บอกว่าเราสามารถช่วยกันเก็บขยะได้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยใช่แล้วค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่ขึ้นแต่ชุมชนนี้ก็ยังสกปรกอยู่ดังนั้นเราไปดูอีกชุมชนหนึ่งชุมชนต่อไปผู้คนก็ไม่ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีเลยไม่ทำตามข้อตกลงของชุมชนเลยเป็นอย่างไรไปดูสิหุยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ใกล้กับชายหาดมากๆเลยแล้วผู้คนเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อระเบียบข้อบังคับใช้ของชุมชนเลยเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สกปรก
0: สกปรกไหมคะชายหาดสกปรกมากๆเลยมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลูกขวดน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าขวดน้ำนี้ลอยไปที่ทะเลจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: สัตว์ทะเลตาย
0: สัตว์อ่ะขอถามสิขอถามเป็นพี่ปิมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปิมคิดว่าถ้าขยะพวกนี้ลอยไปที่ทะเลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
2: สัตว์ทะเลตาย
0: ทำไมสัตว์ทะเลถึงตายคะ
2: เพราะว่ามันโดนขยะ
0: เพราะว่ากินขยะเข้าไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยและนอกจากนี้นะคะชุมชนนี้เวลานักท่องเที่ยวมาก็ไม่รู้ข้อระเบียบหรือว่าข้อปฏิบัติก็จะชอบเอามือไปจับสัตว์น้ำหรือปะการังต่างๆสัตว์น้ำและปะการังจะเป็นอย่างไรลูกก็จะตายนั่นเองค่ะดังนั้นกิจกรรมในวันนี้คุณครูแพรอยากให้เด็กๆเห็นว่าชุมชนเหล่านี้ยังไม่น่าอยู่เลย เด็กๆจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นจะมีการพัฒนาชุมชนอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมและระดมความคิดช่วยกันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเราอย่างไรให้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้นะคะเราไปทำกิจกรรม

0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆนะคะมีการช่วยเหลือกันและระดมความคิดกันได้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆแต่ละกลุ่มลองออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังว่าแต่ละกลุ่มนะคะมีวิธีคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไรบ้างขอเชิญกลุ่มสีเหลืองก่อนเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้กลุ่มสีเหลืองพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: กำจัดยุง
0: โอ้กำจัดยุงลายทำอย่างไรคะ
1: มีฝาปิด
0: อ๋อมีฝาปิดภาชนะใส่น้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรอีกคะ
1: มีคนถือไม้ตียุง
0: อ๋อมีคนถือไม้ตียุงเพื่อกำจัดยุงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยและนี่นะคะก็เป็นการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการกำจัดยุงลายเพราะว่าพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยและเพื่อนๆ เคยเห็นว่าในแต่ละชุมชนก็มียุงลายเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าโดนยุงลายกัดจะเป็นอย่างไรคะ
1: เป็นไข้เลือดออก
0: ถูกต้องเลยค่ะเป็นไข้เลือดออกนั่นเองดังนั้นกลุ่มสีเหลืองก็เลยทำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการนำฝามาปิดภาชนะใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มสีเหลืองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่ขวัญเอ๋ยเอาไปวางไว้ที่กลุ่มของตัวเองเหมือนเดิมเลยต่อไปคุณครูแพรอยากรู้ว่ากลุ่มสีชมพูล่ะมีเรื่องอะไรมาพัฒนาชุมชนของเราบ้างเชิญเลยค่ะเชิญเลยอ่ะพี่ปังหอมหยิบมาเลยก็ได้ค่ะอ๋อพี่ต้นน้ำใช่ไหมลูกอ่ะได้เลยค่ะพี่ต้นน้ำถือไม้เลยกลุ่มสีชมพูจะพัฒนาชุมชนของเราอย่างไรบ้างคะให้เป็นชุมชนที่น่าอยู
2: ่การเก็บขยะ
0: การเก็บขยะทำไมเราถึงต้องเก็บขยะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวขยะมันรก
0: อ๋อเพราะว่าถ้าขยะเยอะมากๆในชุมชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรลูก
2: มันจะเยอะมากเกิน
0: มันจะเยอะมากเกินแล้วขยะนี่มีกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นคะ
2: กลิ่นเหม็น
0: กลิ่นเหม็นแล้วพี่ต้นน้ำชอบไหมล่ะ
2: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบดังนั้นกลุ่มสีชมพูนะคะก็เลยนำเรื่องของการเก็บขยะมาเพื่อพัฒนาชุมชนใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราเก็บขยะจนหมดเลยแล้วช่วยกันรณรงค์ในการทิ้งขยะให้เป็นที่ชุมชนของพี่ต้นน้ำและกลุ่มสีชมพูจะเป็นอย่างไรคะ
2: สะอาด
0: สะอาดนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีชมพูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วกลุ่มสีเขียวล่ะจะเป็นอย่างไรไหนลองเอาผลงานมาให้เพื่อนๆได้รับชมหน่อยสิคะมาเลยครับพี่พาคินถือไม้เลยโอ้พี่พาคินเนี่ยจะพัฒนาชุมชนของกลุ่มสีเขียวเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ให้ทะเลสะอาดไม่มีขยะ
0: อ๋อให้ทะเลสะอาดไม่มีขยะแสดงว่าชุมชนของพี่พาคินและกลุ่มสีเขียวเนี่ยคืออยู่ติดชายหาดทะเลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเราต้องการให้ทะเลเนี่ยสะอาดมากๆเลยดังนั้นพี่พาคินกับเพื่อนๆ เนี่ยทำอย่างไรบ้างลูก
1: ช่วยเก็บขยะ
0: ก็คือรณรงค์ในการเก็บขยะที่ชายหาดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วถ้าขยะที่ชายหาดเนี่ยเยอะมากๆหรือว่าเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคะ
2: สกปรก
0: สกปรกเลยแล้วน่าเที่ยวไหมล่ะแบบนี
2: ้ไม่น่าเที่ยว
0: ไม่น่าเที่ยวเลยดังนั้นพี่พาคินและกลุ่มสีเขียวเลยเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการเก็บขยะที่ชายหาดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยเก่งมากๆเลยทั้งพี่พาคินและกลุ่มสีเขียวเลยต่อไปกลุ่มสีส้มล่ะขอเชิญนำเสนอเลยค่ะไหนดูซิว่ากลุ่มสีส้มเนี่ยจะมานำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างพี่ใบเตยถือเลยลูกโอ้กลุ่มสีส้มเนี่ยจะพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างคะ
1: ไม่จับสัตว์น้ำค่ะ
0: ไม่จับสัตว์น้ำแสดงว่าชุมชนของพี่ใบเตยและกลุ่มสีส้มเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมเราถึงไม่จับสัตว์น้ำล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายค่ะ
0: เดี๋ยวมันจะตายแล้วถ้ามีผู้คนเนี่ยมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนี้เยอะๆแล้วไปจับสัตว์น้ำเนี่ยสัตว์น้ำตายแล้วมีสัตว์ต่างๆให้เราได้ชมไหมล่ะลูก
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยนะคะดังนั้นกลุ่มสีส้มเลยเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำในแหล่งชุมชนนี้นั่นเองแล้วก็เลยนำมาวาดเป็นการรณรงค์ไม่ให้จับสัตว์น้ำหรือว่าจับปะการังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มสีส้มหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายสีน้ำเงินเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะกลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยจะพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเดี๋ยวคุณครูแพทย์ถือผลงานให้กลุ่มสีน้ำเงินจะพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: แยกขยะค่ะ
0: อ๋อการแยกขยะทำไมเราถึงต้องแยกขยะคะพี่ปิ่ม
1: ถ้าไม่แยกขยะมันจะสกปรก
0: อ๋อมันจะสกปรกแล้วการที่แยกขยะเนี่ยเราสามารถนำขยะที่แยกเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะเราสามารถนำไปรีไซเคิลหรือสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเราต่อได้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรต่ออีกคะในร้องเล่าให้คุณครูแพรและเพื่อนๆฟังหน่อยสิมีคนกำลังทำอะไรคะเนี่ย
1: ทิ้งขยะ
0: อ๋อมีคนกำลังทิ้งขยะแต่เขาก็เลือกทิ้งขยะให้ถูกถังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเป็นการคัดแยกขยะนั่นเองสีน้ำเงินนะคะก็เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับขยะนั่นเองค่ะซึ่งสีน้ำเงินนะคะก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการแยกขยะเพื่อที่จะนำขยะเนี่ยไปใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยของเด็กๆปลายทางนะคะก็มีการพัฒนาชุมชนที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องของความสะอาดเกี่ยวกับชุมชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตัดหญ้าเพื่อไม่ให้เกิดสัตว์มีพิษเข้ามาเพื่อกัดคนในชุมชนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะที่เด็กๆได้ทำอยู่ก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนนั่นเองจะทำให้ชุมชนของเรานะคะน่าอยู่ขึ้นเลยใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนุกและคิดว่าเด็กๆจะต้องชอบแน่ๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุนั่นเองค่ะโอ้น่าสนใจใช่ไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยดังนั้นนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะแก้วกระดาษนั่นเองนี่ค่ะแก้วกระดาษที่คุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะได้เจาะรูไว้แบบนี้เลยคุณครูปลายทางสามารถเจาะรูไว้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยกระดาษสีนั่นเองนี่เลยค่ะชึบกระดาษสีนะคะซึ่งกระดาษสีที่คุณครูแพรและคุณครูแพรเตรียมไว้นะคะก็มีหลากหลายสีเลยค่ะแต่อันนี้คุณครูแพรหยิบมาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆคุณครูปลายทางสามารถใช้กระดาษอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเชือกเลยค่ะนี่เลยค่ะเชือกแบบนี้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะนี่เลยถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะกรรไกรเราเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ใช
0: ่แล้วค่ะนี่เลยค่ะกรรไกรเราเอาไว้ตัดกระดาษต่อมานะคะก็จะเป็นกาวแล้วก็ไม้ทากาวค่ะและมือเราเปื้อนกาวเราก็จะต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการทำของเล่นกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะนำแก้วกระดาษมาค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษสีและใช้กรรไกรนะคะในการตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยค่ะคุณครูแพรก็จะค่อยๆตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นนะคะใช้กาวแล้วก็ไม้สำหรับทากาวนะคะในการทาและติดลงไปที่แก้วกระดาษเลยค่ะนี่ชึบแล้วก็ทาแล้วก็ติดลงไปเลยด้วยเป็นการไม่เสียเวลานะคะคุณครูแพรก็มีของเล่นที่คุณครูแพรได้ทำสำเร็จไว้ส่วนหนึ่งแล้วนี่เลยค่ะนี่พอเราทากาวติดกระดาษสีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะ